0: จำนวนที่เป็นส่วนย่อยส่วนที่1คือ600ส่วนย่อยส่วนที่2คือ400ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเก่งมากค่ะต้นกล้ากลับไปนั่งที่ได้เลยตอนนี้นะคะเราได้ตัวอย่างส่วนย่อยนะคะ2ตัวอย่างแล้วและอาจจะมีตัวอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะเช่น500กับ500เช่น900กับ100นะคะซึ่งส่วนย่อยเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นส่วนรวมนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตแผนภาพแสดงความสัมพันธ์แบบของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนี้ถ้าคุณครูนำจำนวนเหล่านี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้อย่างไรบ้างคะ
1: 600
0: บวกด้วย400เท่ากับ 1,000 ใช่ไหมคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์แรกถ้าคุณครูยังเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกคุณครูเขียนเป็น400บวกด้วย600เท่ากับ 1,000 ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งการบวกนี้มีสมบัติการสลับที่เราสามารถสลับที่กันได้ผลบวกได้เท่ากันต่อไปมีประโยคสัญลักษณ์การลบด้วยไหมถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ไหมคะได้อย่างไรบ้าง1,000 ลบด้วยเท่าไหร่นะลูก 1,000 ลบด้วย600จะเท่ากับถ้า 1,000 ลบด้วย600จะได้เท่ากับ400หรืออีกแบบหนึ่งได้ไหม
1: 1,000 ลบ
0: 400ถ้า 1,000 ลบด้วย400ได้เท่ากับ600ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะก็จะได้ผลบวกของส่วนย่อยนะคะจะเท่ากับส่วนรวมหรือถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเราจะได้ว่าส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งจะเท่ากับส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนใช่ไหมลูกส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนนั่นเองซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งการบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันนักเรียนดูสิคะอันนี้คือจำนวนที่1บวกด้วยจำนวนที่2ได้เป็น 1,000 ซึ่งเป็นผลบวกใช่ไหมลูกถ้านำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบผลบวกของเรามาเป็นตัวอะไรคะ
1: ต
0: ัวอะไรลูกนี่ตัวอะไรตัวตั้งใช่ไหมซึ่งผลบวกเนี่ยเมื่อเรานำมาลบด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะได้ผลลบเป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนี้เราจะมาใช้ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในชั่วโมงนี้ค่ะนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะคะได้คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนนะคะโดยเลือกความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งสถานการณ์การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูสถานการณ์นี้นักเรียนช่วยกันอ่านสถานการณ์นี้ให้คุณครูฟังและเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะอ่ะเริ่มเลย1 2 3
1: ช่างแป้งทำบุญของถ้วย
0: อ่านน้ำหนักได้
1: 1,346 กร
0: ั
1: ม
0: ต่อไปถ้าถ้วยหนัก200กรัมแป้งข้าวโพดจะหนักกี่กรัมซึ่งสถานการณ์นี้นะคะช่างแป้งข้าวโพดพร้อมถ้วยเราหนักได้ 1,346 กรัมถ้าเรานะคะอยากทราบว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยหนักเท่าไรเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรต้นกล้าบอกว่าใช้วิธีการตั้งลบแล้วมีแนวคิดอย่างไรทำไมต้นกล้าถึงใช้วิธีการลบคะเดี๋ยวกลุ่มที่5ส่งไม้ให้กับต้นกล้าเลยต้นกล้าคิดอย่างไรถึงได้วิธีการตั้งลบมาเพราะว่า
2: น้ำหนักของแป้งข้าวโพดลบกับถ้วยครับจะได้คำตอบครับ
0: น้ำหนักของแป้งข้าวโพดกับถ้วยนี้ใช่ไหมคะลบออกด้วยน้ำหนักถ้วยเราก็จะได้น้ำหนักของแป้งข้าวโพดนั่นเองใช่ไหมคะซึ่ง

0: ือแนวคิดของต้นกล้าใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะที่ขยายแนวคิดของต้นกล้าซึ่งคุณครูนะคะก็ได้ใช้วิธีการนะคะใช้วิธีการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนที่จะไปถึงแนวคิดของต้นกล้าอาจจะมีแนวคิดนะคะหรือว่าตัวช่วยนะคะเพื่อให้เราสามารถมองภาพได้ง่ายขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาและหาคำตอบได้อย่างไรนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพใช่ไหมคะลูกซึ่งแผนภาพนี้เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมถ้าเรานำโจทย์นี้นะคะสถานการณ์นี้มาเขียนลงในแผนภาพของเราจะได้อย่างไรอ่านน้ำหนักของแป้งข้าวโพดนะคะกับถ้วยรวมกันได้ 1,346 กรัมนี้เป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมคะเป็นส่วนรวมใช่ไหมคะลูกซึ่งส่วนรวมก็คือ 1,346 นะคะแสดงน้ำหนักของแป้งข้าวโพดกับถ้วยเป็นส่วนรวมนะคะเราก็สามารถนำไปเขียนไว้ที่ส่วนรวมเลย 1,000 นะคะ346นะคะ46นี่คือส่วนรวมต่อไปถ้าถ้วยหนัก255กรัมถ้วยหนัก255กรัมน้ำหนักของถ้วยเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยคะ
1: ย่อย
0: ก็เป็นส่วนย่อยส่วนที่1ใช่ไหมคะลูกเราก็สามารถเขียนน้ำหนักของถ้วยไปเป็นส่วนย่อยส่วนที่1 255กรัมได้แล้วส่วนย่อยส่วนที่1ต่อไปส่วนย่อยส่วนที่2เราทราบไหมคะยังไม่ทราบก็คือสิ่งที่เราจะต้องหานั่นเองใช่ไหมคะส่วนย่อยส่วนที่1นะคะก็คือ255ซึ่งแสดงน้ำหนักของถ้วยนะคะและส่วนย่อยส่วนที่2ก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาคือน้ำหนักของแป้งข้าวโพดนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงสถานการณ์นี้นะคะดูสิคะว่าแนวทางในการหาคำตอบจะเป็นการหาผลลบเหมือนที่ต้นกล้านำเสนอหรือเปล่านะคะซึ่งนะคะแผนภาพของเราก็จะได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของแผนภาพนี้และจำนวนต่างๆเราสามารถเขียนได้อย่างไรบ้างคะ
1: 1,346
0: 1,346ลบด้วย255เท่ากับเท่าไรใช่ไหมคะซึ่งเป็นแนวคิดของต้นกล้าที่ได้นำเสนอตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะแล้วเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นได้อีกไหมถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจะเขียนได้อย่างไรคะ255บวกด้วยบวกด้วยจำนวนใดแล้วได
1: ้
0: ซึ่งจะได้แบบนี้นะคะ255บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ 1,346 หรือถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็จะเหมือนของต้นกล้าเลยลบด้วยจำนวนใดแล้วได้255หรืออีกแบบหนึ่งคือลบด้วย255เท่ากับจำนวนใดเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3นี้แล้วนักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไหมคะลูกเมื่อเรามีจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้นะคะเมื่อนำมาเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะได้อีกจำนวนหนึ่งเข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าหากว่ามีประโยคสัญลักษณ์แบบใดก็ตามเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบได้จากประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3นี้คิดว่าเราควรจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ใดมาช่วยในการหาคำตอบหาน้ำหนักของแป้งข้าวโพดคะ1 2หรือว่า3ดี1 2หรือว่า3ดีคะควรจะเป็น3ใช่ไหมคะซึ่งเป็นแนวคิดของต้นกล้าเนาะเพราะว่าเราจะได้นำมาลบกันเพื่อหาผลลบได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอันนี้เราก็จะต้องหาจำนวนที่หายไปซึ่งอาจจะยากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ข้อที่3นี้ซึ่งเป็นแนวคิดของต้นกล้านี้มาช่วยในการหาคำตอบ1,346ลบด้วย255เท่ากับจำนวนใดมาช่วยคุณครูหาผลลบไหมคะ บางคนหาผลลบได้แล้วได้ผลลบแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวมาตรวจคำตอบกันว่าผลลบของหนูจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเริ่มด้วย 1,346 ลบด้วย 255 หาผลลบในหลักใดเอ่ยหาผลลบในหลักหน่วยก่อน6หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ
1: 1
0: หน่วยเหลือ1หน่วยต่อไปหาผลลบในหลัก10 40ลบด้วย

0: 300นะคะอ่ะหลักร้อยมี300กระจายไป100เหลือ200หลัก10 40ได้รับการกระจายมา100กลายเป็นเท่าไหร่คะเท่ากับ10 10 10 10รวมกับของเดิมอีก40กลายเป็น10 40นั่นเองนะคะกลายเป็น10 40 10 40ลบด้วย50เหลือเท่าไหร่ลูก90ก็เขียน9ในหลัก10ต่อไปหลัก100 200ลบด้วย200เหลือ0 1,000ไม่มีตัวลบเหลือ 1,000 นั่นเองนะคะคำตอบคือ 1,091 เป็นคำตอบที่ตรงกับที่เราได้คิดมาไหมคะลูกตรงเลยนะคะแสดงว่าเราสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้น 1,346 ลบด้วย255เหลือ1,091 นั่นเองดังนั้นแป้งข้าวโพดหนักเท่าไหร่คะ 1,091 กรัมนั่นเองนะคะแป้งข้าวโพดหนัก 1,091 กรัมนะคะต่อไปถ้าคุณครูมีประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วมีตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่นักเรียนจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้ไหมคะอาจจะใช้วิธีการเขียนแผนภาพแสดงจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมหรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้เลยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันสถานการณ์ที่1ตรงนี้นะคะตัวไม่ทราบค่าของเราจำนวนใดลบด้วย 5,430 เท่ากับ 12,680 ใครมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้แล้วคะตัวไม่ทราบค่าของเราคือจำนวนใด
1: เอามาต
0: ั้
1: งลบ
0: ใช้วิธีการบางคนบอกใช้วิธีการตั้งลบบางคนใช้วิธีการตั้งบวกเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวทางในการหาคำตอบของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราใช้แผนภาพแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมคะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะเริ่มเลยค่ะนี่คุณครูเขียนแผนภาพมาให้กับนักเรียนแล้วส่วนรวมคือจำนวนใดส่วนรวม 12,680 คือส่วนรวมหรือส่วนย่อยนะถ้าเป็นส่วนรวมแสดงว่าจำนวนนี้บวกจำนวนนี้แล้วได้จำนวนนี้ถึงเป็นส่วนรวมใช่ไหมลูกจำนวนใดแน่นะที่เป็นส่วนรวมจำนวนนี้คือส่วนรวมหรือส่วนย่อยคะตัวลบและผลลบจะเป็นส่วนย่อยใช่ไหมคะส่วนตัวตั้งนี้คือส่วนรวมตัวตั้งคือจำนวนที่เรายังไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเป็นส่วนรวมส่วนตัวลบและผลลบตรงนี้จะเป็นส่วนอะไรคะส่วนย่อยนั่นเองนะคะเราก็จะได้ส่วนย่อยส่วนที่1คือ5,430นะคะส่วนที่1 5,430เขียนจุลภาคด้วยต่อไปส่วนย่อยส่วนที่2คือ 12,680นี่คือส่วนย่อยส่วนที่2ส่วนรวมซึ่งเป็นตัวตั้งเราทราบไหมคะเราไม่ทราบเราก็ยังไม่สามารถเขียนจำนวนได้นะคะแล้วเรามีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรถ้าเป็นแผนภาพแบบนี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นได้อย่างไรบ้างก็คือนำส่วนย่อยส่วนที่1กับส่วนย่อยส่วนที่2มาบวกกันแล้วจะได้ส่วนรวมใช่ไหมคะก็จะได้แบบนี้ประโยคสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากโจทย์นี้กับที่แตกต่างจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนักเรียนสามารถหาได้ไหมคะอีกแบบหนึ่งควรจะเป็นอะไรดี5,430 บวกด้วย 12,680 เท่ากับเท่าไรแบบนี้ก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การบวกเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบล่ะส่วนรวมลบด้วยจำนวนหนึ่งได้อีกจำนวนหนึ่งอีกแบบหนึ่งควรเป็นอะไรคะส่วนรวมลบด้วยจำนวนหนึ่ง

0: จะได้อีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะลูกเราก็จะได้ส่วนรวมลบด้วย 12,680 เท่ากับ 5,430 นี่ก็คือส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันมา3ประโยคสัญลักษณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้เป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนักเรียนจะเลือกใช้ประโยคสัญลักษณ์ใดในการหาคำตอบคะ1หรือ2 1หรือ2คะเราควรจะใช้ประโยคสัญลักษณ์1ใช่ไหมคะเรานำมาบวกกันเพื่อให้ได้ผลบวกถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์อันที่2นี้ใช้ได้ไหมคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะเหมือนกับโจทย์เลยใช่ไหมเพราะเราต้องไปหาว่าตัวตั้งคือจำนวนใดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์1นี้นะคะเราก็นำมาบวกกันเราก็จะได้ผลบวกเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาผลบวกเลยนะคะผลบวกนี้หาได้อย่างไรใช้วิธีการตั้งบวกนะคะจำนวนที่1ต่อไปจำนวนที่2เริ่มหาผลบวกในหลักใดก่อนคะหลักหน่วยสแตมป์มาช่วยครูหาผลบวกในหลักหน่วยค่ะ0หน่วยบวกด้วย0หน่วยเท่ากับ0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยต่อไปหาผลบวกในหลัก10 80บวกด้วย30เท่ากับ11 10เขียน1ในหลัก10ทด1ในหลัก100ซึ่ง1ในหลัก100ก็มีค่า100นั่นเองต่อไปหาผลบวกในหลัก100 600บวกด้วย400เท่ากับ10100บวกทดอีก100เป็น1100ซึ่ง1100ก็คือ 1,000 กับอีก100เขียน1ในหลัก100แล้วนำ 1,000 ไปทดในหลัก 1,000 ต่อไปผลบวกในหลัก 1,000 2,000 บวกด้วย 5,000 เท่ากับ7,000 บวกทดอีก 1,000 เป็น 8,000 เราก็เขียน8ในหลัก 1,000 และหลัก 10,000 10,000 ไม่มีตัวบวกก็ได้เท่ากับ 10,000 นะคะคำตอบคือ 18,110 นักเรียนคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมสมเหตุสมผลไหมคะตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบมากกว่าตัวลบไหมลูกมากกว่าไหมคะมากกว่าแล้วถ้า 18,110 มาเป็นตัวตั้ง 18,000 ลบด้วย 5,000 ได้เท่ากับ 12,000 ไหมคะซึ่งเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น 18,110 นะคะก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลน่าจะมาเป็นตัวตั้งของเราได้แต่ว่าเรานะคะไม่ได้หาผลบวกเราต้องการหาตัวตั้งใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้น 18,110 นะคะก็เป็นตัวตั้งที่หายไปของเรานั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าจำนวนที่หายไปคือ 18,110 นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนยากไหมคะในส่วนนี้นะคะอาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาทบทวนอีก1ข้อเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนได้ทดลองทำนะคะเมื่อนักเรียนพบเจอปัญหาสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบที่จำนวนไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวตั้งนะคะต่อไปถ้าหากว่าตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวลบบ้างจะทำอย่างไรใช้วิธีการบวกมาช่วยแบบข้อนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะข้อต่อไปนะคะจะเป็น 58,149ลบด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ 33,099 เราใช้วิธีใดมาช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่าของเราถ้าหากว่านักเรียนยังไม่ทราบนะคะเราสามารถวาดแผนภาพนะคะแสดงแนวคิดนะคะก็คือเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้นะคะแล้วเราจะเขียนจำนวนอย่างไรดี 58,149 ตัวไม่ทราบค่าและ 33,099 มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนจำนวนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ค่ะใครจะออกมาเขียนดีคะเดี๋ยวให้เชฟนะคะออกมาเขียนจำนวนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเชฟออกมาเลยค่ะ เดี๋ยวเชฟนะคะเขียนจำนวนนะคะที่แสดงความสัมพันธ์กันแบบส่วนย่อยส่วนรวมจะเขียนได้อย่างไรนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเชฟนำไปเขียนเป็นส่วนรวมนะคะ33,099เชฟนำมาเขียนเป็นส่วนย่อยส่วนที่1นะคะแล้วส่วนย่อยอีกส่วนนึงทำไมเชฟถึงไม่เขียนคะเพราะว่าอะไร
1: เพราะเป็นตัวที่ไม่ทราบค่าครับ
0: เพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ทราบค่าเรายังไม่ทราบค่าเราจึงยังไม่เขียนใช่ไหมคะอ่ะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเดี๋ยวจุลภาคนี้คุณครูขอแก้ไขให้เชฟหน่อยนะคะจุลภาคเราจะได้ว่า 58,149 เป็นส่วนรวมและส่วนย่อยส่วนที่1คือตัวที่ไม่ทราบค่าส่วนย่อยอีก1ส่วนก็คือ 33,099 นั่นเองนะคะคำตอบนี้นะคะความสัมพันธ์ของจำนวนนี้เราสามารถนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะนักเรียนสังเกตจากแผนภาพแสดงจำนวนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 58,149 ทำไมคะลูกนำมาลบด้วย 33,099 เท่าไรตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะเขียนได้ยังไงคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจากแผนภาพนี้เขียนได้อย่างไรลูกก็จะเป็น 33,099 บวกด้วยตัวไม่ทราบค่าแล้วได้เป็น 58,149 นั่นเองนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยหรือเรานำตัวไม่ทราบค่ามาไว้ข้างหน้าเป็นจำนวนที่1ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตประโยคสัญลักษณ์ที่1และประโยคสัญลักษณ์ที่2เราใช้ประโยคสัญลักษณ์1หรือ2มาช่วยในการหาคําตอบดีคะ1หรือ2ดีลูกเราใช้ประโยคสัญลักษณ์ที่2ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใช่มั้ยคะเพื่อที่จะง่ายในการหาคําตอบเพราะถ้าเราใช้ประโยคสัญลักษณ์การบวกตรงนี้นักเรียนจะต้องไปนึกว่าจำนวนใดนะที่บวกด้วย 33,099 แล้วได้ 58,149 เพราะฉะนั้นอาจจะยากกว่าถ้าเราใช้การบวกแต่ถ้าเราใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบนี้หาคำตอบได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็คือนำมาลบกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาผลลบนะคะโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์แบบที่2เพื่อช่วยในการหาคำตอบนะคะนักเรียนสังเกตนะคะจำนวนที่หายไปคือตัวลบใช่ไหมลูกตัวลบใช่ไหมคะเรานะคะสามารถหาค่าของตัวที่หายไปโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือนำตัวตั้งลบด้วยผลลบแล้วเราจะได้ตัวลบที่หายไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลลบด้วยการตั้งลบกันค่ะเริ่มลบจากหลักหน่วยค่ะ9หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 40ลบด้วย90เหลือยังลบไม่ได้เพราะว่า40น้อยกว่า90เพราะฉะนั้นต้องกระจายในหลักถัดไปทางซ้ายคือกระจายในหลัก100หลัก100มี100กระจายไป100เหลือ100ใช่ไหมคะหลัก10มีอยู่40ได้รับการกระจายมา100แสดงว่าได้มากี่10ได้มา10 10รวมกับของเดิมอีก40เป็น10 4010 40ลบด้วย90เหลือเท่าไหร่ลูก50

ียน5ในหลัก10ต่อไปหาผลลบในหลัก100หลัก100 0100ลบด้วย0100เหลือ0100เขียน0ในหลัก100 25,050นั่นเอง 25,050 เพราะฉะนั้นส่วนย่อยอีก1ส่วนของเราคือ 25,050 เมื่อเราได้ส่วนย่อยอีก1ส่วนแล้วส่วนย่อยส่วนนี้คืออะไรคะ50นะคะได้แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือ 25,050 นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของตนเองได้โดยการนำ 58,149 ลบด้วยคำตอบของเราผลลบที่ได้ต้องได้ 33,099 นะคะขอบคุณครูก่อนเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองข้อที่1เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรคะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกตัวไม่ทราบค่าของเรานะคะตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นจำนวนที่1จำนวนที่2หรือว่าเป็นผลบวกของเราเมื่อนำไปลบด้วยจำนวนที่1เราจะได้จำนวนที่2ใช่ไหมคะหรือประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ในการหาคำตอบเราจะได้ว่าอย่างไรคะ76,840 นำไปลบด้วยจำนวนที่1เราก็จะได้จำนวนที่2นั่นเองนะคะนักเรียนนำชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เขียนข้อที่1ไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาหาคำตอบกันว่าผลลบคือเท่าไหร่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบลงไปในข้อที่1ค่ะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะผลบวกลบด้วยจำนวนที่1จะได้จำนวนที่2หรือผลบวกลบจำนวนที่2จะได้เท่ากับจำนวนที่1นั่นเองแต่ในข้อนี้เราต้องการหาจำนวนที่2เพราะฉะนั้นเราก็นำผลบวกลบด้วยจำนวนที่1จะได้จำนวนที่2นะคะถ้าใครเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนหาผลลบด้วยตนเองโดยตั้งลบในพื้นที่ว่างได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะตั้งลบในพื้นที่ว่างในชุดกิจกรรมของตนเองได้เลยหรือนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อตั้งลบและหาผลลบได้ค่ะนักเรียนลงมือทำเลยนะคะหาผลลบข้อที่1

0: ค่ะและตอนนี้นะคะก็มีนักเรียนหลายๆคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะผลลบที่ได้คือเท่าไหร่คะ
1: 35,730
0: ซึ่งคำตอบที่ได้คือ 35,730 นะคะ 76,840 ที่เป็นผลบวกตรงนี้นะคะลบด้วยจำนวนที่1คือ41,110ได้เท่ากับ35,730เพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราจำนวนที่2ของเราที่หายไปคือจำนวนใดคะคือ35,730นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยนำจำนวนที่1มาบวกจำนวนที่2ซึ่งเป็นคำตอบของเรานะคะว่าได้ผลบวกเท่ากับ 76,840 หรือไม่ถ้าได้ก็แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องแล้วค่ะซึ่งคุณครูได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่1 35,730 นะคะก็คือค่าของตัวไม่ทราบค่าที่หายไปนั่นเองต่อไปข้อที่2นักเรียนมาดูข้อ

2แบบฝึกหัด 2.11 ข้อที่2นักเรียนดูสิคะว่าตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นจำนวนที่1จำนวนที่2หรือผลบวกคะตัวไม่ทราบค่าของเราหรือว่าจำนวนที่หายไปของเราเป็นอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะซึ่งเป็นจำนวนที่1วิธีในการหาคำตอบหรือแนวคิดในการหาคำตอบคือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองเมื่อมีจำนวนที่1หายไปเราสามารถหาจำนวนที่1ในประโยคสัญลักษณ์การบวกได้อย่างไรคะนักเรียนต้องทำอย่างไรลูกนำผลบวกของเรานำผลบวกของเรามาทำอะไรคะลบออกด้วยจำนวนที่2ใช่ไหมคะลูกแล้วเราจะได้จำนวนที่1ซึ่งคล้ายๆกับข้อที่1เลยข้อที่1เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเหมือนกันนะคะจำนวนที่หายไปคือจำนวนที่2เราก็นำผลบวกมาลบด้วยจำนวนที่1เราก็จะทราบว่าจำนวนที่2คือจำนวนใดแต่ว่าของเรานะคะจำนวนที่1หายไปเราก็ต้องนำผลบวกมาลบด้วยจำนวนที่2นั่นเองนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในบรรทัดนี้ได้เลยค่ะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ใกล้จะหมดเวลาวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะนักเรียนมีวิธีการและขั้นตอนในการหาคำตอบอย่างไรหลังจากที่นักเรียนเห็นโจทย์แล้วเราใช้วิธีไหนคะลูกเอาไปเขียนในแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนนำจำนวนที่ได้ในประโยคสัญลักษณ์ไปเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาเมื่อได้มาแล้วเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนี้ในการหาคำตอบซึ่งถ้าประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วเราต้องการหาจำนวนที่หายไปคือจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่สองเราใช้วิธีการอย่างไรคะเราก็นำผลบวกใช่ไหมคะมาลบด้วยจำนวนที่หนึ่งก็จะได้จำนวนที่สองถ้านำผลบวกมาลบด้วยจำนวนที่สองเราก็จะได้จำนวนที่หนึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบถ้าจำนวนที่หายไปเป็นตัวตั้งตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวตั้งเราก็นำตัวลบมาบวกกับลบนะคะก็จะได้ตัวตั้งนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะมีแบบฝึกหัด 2.11 ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5นักเรียนทำข้อที่1และข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองโดยการนำตัวที่ไม่ทราบค่าของเรานี้นะคะไปแทนลงในช่องว่างแล้วหาผลบวกดูสิคะว่าจะได้คำตอบหรือเปล่าส่วนข้อที่3จะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะข้อที่4เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกข้อที่5เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเราจะหาวิธีในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไรก็แบบที่เราได้สรุปกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไม่ได้ใช้วิธีการวาดแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนก่อนนักเรียนก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบเช่นเดียวกันโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะแต่ว่าจะเป็นชั่วโมงที่2ซึ่งขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการบ้านให้ดีค่ะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่กระดาษตารางบันไดงูนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมีกิจกรรมบันไดงูด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่2เบี้ย4อันลูกเต๋า1ลูกเบี้ย4อันนี้สำหรับจำนวนสมาชิก4คนนะคะแต่ถ้าหากว่าในชั่วโมงถัดไปเราทำเป็นกิจกรรมกลุ่มคุณครูปลายทางสามารถเตรียมได้ตามจำนวนกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะต่อไปข้อที่3บัตรโจทย์ค่ะและข้อที่4แบบฝึกหัด2

1.12 ค่ะในรายการที่1-3นะคะนักเรียนปลายทางอาจช่วยคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะส่วนในรายการที่4คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราญของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เออเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ๋าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติอย่างนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการค่ะ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เราพบกันในเรื่องของนิทานแสนสนุกชั่วโมงที่2แน่นอนงานค้างของเราเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือการกลับไปทำแผนผังความคิดจากการค้นคว้าอิสระที่เด็กๆในกลุ่มได้เลือกมาแล้วว่า1เรื่องในใจฉัน1เรื่องในใจในกลุ่มฉันที่เลือกมาเนี่ย1เรื่องคือเรื่องอะไรแล้วหาคำศัพท์แยกแยะสระออกจำแนกสระได้หาความหมายได้รวมทั้งระบุข้อคิดจากนิทานเรื่องนั้นได้วันนี้คุณครูหวังว่าทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางคงจะทำงานมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีและพร้อมที่จะนำเสนอแล้วแต่เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากที่เราจบการทำกิจกรรมไปมีนักเรียนบางคนไปทำงานที่ห้องสมุดคุณครูก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าเด็กนักเรียนป.3มารยาทในการใช้ห้องสมุดรู้จักกันไหมครูสึกจุกที่ใจอุ๊ยเราสอนเรื่องมารยาทในการใช้ห้องสมุดไปแล้วหรือยังคุณครูก็คิดว่าคุณครูยังไม่ได้บอกว่ามารยาทคืออะไรแต่เด็กๆก็ต้องรู้ได้แล้วป.1ป.2ป.3เราเข้าห้องสมุดอยู่บ่อยๆเราก็ต้องรู้แล้วว่ามารยาทในการใช้ห้องสมุดคืออะไรดังนั้นวันนี้มาทบทวนมารยาทในการใช้ห้องสมุดกันก่อนที่จะนำเสนอกันไปดูกันว่ามารยาทในการใช้ห้องสมุดมีอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์ของเราวันนี้แน่นอนเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือบอกเหตุผลค้นหาคำจำแนกเสียงสระระบุข้อคิดแต่เพิ่มมา1ข้อนั่นก็คือการนำเสนอผลงานในการค้นคว้าในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องมีมารยาทในการพูดมาดูที่คุณครูบอกไว้ก็คือในเรื่องของมารยาทในการใช้ห้องสมุดเด็กๆต้องมีมารยาทในการใช้อย่างไรนะครับข้อที่1เด็กๆรู้ไหมว่าเราจะต้องมีมารยาทอย่างไรห้องนี้ใครพอทราบบ้างลูกเอาพอที่เรารู้จักก่อนอ่ะเชฟลูกเชฟอมายส่งมาให้เพื่อนเลยครับมารยาทในการใช้ห้องสมุดของเชฟคิดว่าเชฟต้องทำอย่างไรลูก
1: ไม่เสียงดังครับ
0: ไม่เสียงดังเวลาที่เราอยู่ข้างนอกหรือข้างในห้องสมุดข้างนอกหรือข้างใน
2: ข้างในคร
0: ั บ, รบทำตาแป๋วโอเคนะโอเคใช้ได้ต่อไปเมื่อกี้อีคิวยกมือคนที่2นะครับส่งไม้ให้อีคิวหน่อยอีคิวยืนขึ้นเลยครับมารยาทในการใช้ห้องสมุดที่หนูพอรู้จักและพอทำได้แล้วหนูก็ทำอยู่คืออะไรครับ
3: ไม่เสียงดังขณะผู้อื่นอ่านหนังสือครับ
0: ไม่เสียงดังในขณะผู้อื่นอ่านหนังสือนั่นคือไม่เสียงดังนั่นแหละนะต่อไปมาที่เซอร์กิตครับผมเซอร์กิตคิดว่ามารยาทของเซอร์กิตคืออะไรในการใช้ห้องสมุด
4: ไม่วิ่งเล่นในห้องสมุดครับ
0: ไม่วิ่งในห้องสมุดครับโอเคต่อไปเมทันดูสิพอรู้จักสักกี่ข้อ
5: หยิบหนังสือแล้วเก็บที่ค่ะ
0: หยิบหนังสือแล้วเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยต้นกล้า
6: ไม่ฉีกหนังสือครับ
0: ไม่ฉีกหนังสือแน่นอนออโต
7: ้ไม่ขีดเขียนหนังสือคร
0: ับ ไม่ขีดเขียนหนังสือครับนะว่าส่งไม้ข้ามจักรวาลได้นาวายืน
8: เข้าห้องตะมุดก็ต้องอ่านหนังสือครับ
0: เข้าห้องตะมุดก็ต้องอ่านหนังสือครับเข้าห้องอ่านอีกรอบนึงลูกอ่านให้ชัดๆเข้าห้องสมุดพูดไหม
8: สมุด
0: เข้าสมุดสมุดไปเย็นใหญ่เลยค่ะนี่เข้าห้องเอามาอีกรอบนึงเข้าห้องสมุด
8: เข้าห้องตะมุด
0: ครับต่อต้องทำยังไงครับ
8: ต้องอ่านหนังสือครับ
0: ต้องอ่านหนังสือเอาผมให้นาวาหน่อยครับผมอ่านให้ชัดผู้เรียนชัดห้องสมุดต้องอ่านหนังสือใครอีกอ่านไข่มุกไข่มุกหมดหรือยังเนี่ยมารยาทที่เรารู้จัก
9: ไม่เอาขนมเข้าไปกิน
0: อีกหนึ่งครั้งลูกอีกหนึ่งครั้งเพื่อนเบา
9: ๆไม่เอาขนมเข้าไปกิน
0: ไม่นำขนมเข้าไปกินนะไปทานในห้องสมุดโอเคอ่ะปีนว่ามาพูดดังๆเลย
10: ไม่ทำหนังสือยับค่ะ
0: ไม่ทำหนังสือยับอ่ะกล้า
11: ไม่เปิดหนังสือแรงครับ
0: โอเคนั่งลงพอประมาณถือว่านักเรียนชั้นป.3ของคุณครูห้องนี้เข้าใจมารยาทอย่างดีเด็กไปทั้งคงจะตอบได้ประมาณนี้แล้วมารยาทในการใช้ห้องสมุดทั้งหมดมีอะไรบ้างมาดูกันข้อที่1นั่นก็คืออ่านพร้อมกันว่าแน่นอนต้องแต่งกายสุภาพถ้าเกิดว่าเราสังเกตห้องสมุดที่คุณครูพูดถึงไม่ได้มีเฉพาะในโรงเรียนของเราเรามีห้องสมุดประชาชนเห็นไหมครับข้างนอกโรงเรียนเราก็จะมีห้องสมุดอยู่ตามแยกต่างๆหรือชุมชนต่างๆเวลาเราเข้าไปเราก็ต้องแต่งกายให้สุภาพนะครับต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านว่า
12: สิ่งของคือสัมภาระไว้ที่จัดเตรียมไว้
0: อ่าทำไมต้องฝากไว้ล่ะลูก
1: เด
0: ี๋
1: ยวของ
0: เดี๋ยวอะไรหายไม่รู้ว่าของเราหายหรือของในห้องสมุดหายก็เพื่อป้องกันการลักขโมยต่างๆได้ด้วยหรือสัมภาระเรามันเกะกะก็นำไปฝากไว้ให้เรียบร้อยนั่นเองต่อไปข้อที่3ครับอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางเก่งมากต่อไปข้อที่4
1: ไม่ใช้สมุดหนังสือหรือสิ่งของวางรองที่หน้า
0: จ้าต่อไปข้อที่5
1: ไม่ฉีกกรีดหรือเขียนหนังสือ
0: ไม่ฉีกกรีดหรือขีดเขียนหนังสือข้อที่6สรุปเปิดหรือปิดนะ
1: ป
0: ิดแน่นอนต้องปิดอยู่ในโหมดที่เป็นโหมดสั่นตืดๆหรือไม่มีเสียงเพื่อป้องกันอะไรใครทราบบ้างใครจะตอบจับไม้เลยอ่ะจับไม้ได้เลยลูกใครอยู่ใกล้ไม้ที่สุดแล้วตอบได้อ่ะเชฟเพื่อป้องกันอะไรลูก
12: ไม่รบกวนผู้อื่นครับ
0: ไม่รบกวนผู้อื่นแน่นอนแล้วเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น
12: โทรศัพท์ครับ
0: โทรศัพท์อะไรอีกรู้จักแค่โทรทัศน์โทรทัศน์ใช่ไหมพกโทรทัศน์ใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วก็ปิดโทรทัศน์ก่อนนะมีแค่โทรศัพท์นี่แหละแล้วคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหรือแล็ปท็อปของเราเอง iPad ต้องปิดเสียงให้เรียบร้อยเยี่ยมมากต่อไปข้อที่7อ่านพร้อมกันอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2เริ่มต่อไปไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องสมุดนะตุ๊กตาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมนะ
1: ไม่
0: เป็นตุ๊กตาเป็นแค่สิ่งของเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าให้เรียบร้อยใช่ไหมอ่ะดังนั้นนี่คือมารยาทที่เราจะต้องรู้เวลาที่เราเข้าห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียนหรือห้องสมุดชุมชนนะครับ

0: เออต่อไปนะนี่คือมารยาทในการฟังข้อที่1คือฟังอย่างตั้งใจต้องมีคนที่นั่งเงียบฟังอย่างตั้งใจคือนั่งเงียบไม่รบกวนสมาธิคนอื่นรอบข้างเราและรบกวนสมาธิผู้ที่พูดหน้าห้องรวมถึงไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นคือนั่งกระทืบเท้าปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งนั่งกระดิกขาทิกทิกทิกทิกไม่เอาหรือเวลาถูกใจมากเป่าปาโควู้ฮู้วิทยูอย่างนี้ถูกใจมากเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เราต้องนั่งเงียบเงียบนะหรือว่าเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วมารยาทของผู้ฟังคือต้องปรบมือก่อนที่เพื่อนจะนำเสนอและเวลาเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วก็ปรบมือให้เกียรติซึ่งกันและกันนะจ๊ะพ่อเด็กๆปรบมือเป็นแล้วนะต่อไปมารยาทในการดูบ้างนะฟังกับดูฟังกับดูมาคู่กันเสมอใช้ได้ทุกที่ในห้องเรียนไปโรงภาพยนตร์ดูหนังกลางแปลงนะเราต้องมีมารยาทในการดูด้วยดูโทรทัศน์ที่บ้านดูทุกอย่างต้องมีมารยาทอ่ะมารยาทข้อที่1ในการดูมารยาทในการดูข้อที่1คืออะไรอันเก่งจัง
1: 1ดูด้วยความตั้งใจไม่คุยยิ้มในขณะที่ดู
0: ข้อที่2
1: 3

0: ข้อ1ข้อ2ทำได้แน่นอนตั้งใจดูแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังแต่ข้อที่3รู้จักไหมการเดินอย่างสำรวมทำอย่างไรตัวอย่างเช่นห้องนี้เราแคบมากเลยหรือเด็กๆปลายทางห้องแคบมากด้านหลังไม่มีที่สามารถจะเดินอ้อมเพื่อเข้าโต๊ะของเราได้แล้วเมื่อเราออกไปทำธุระด้านนอกเราจำเป็นต้องเดินผ่านด้านหน้าหน้าจอที่คนอื่นกำลังดูอยู่ต้องเดินอย่างสำรวมอย่างไรอ่ะต้นกล้าเดินออกมาสิสาธิตวิธีการเดินอย่างสำรวมที่เรารู้จักก่อนอ่ะเดินผ่านสมมติว่าเพื่อนกำลังดูหน้าจออยู่ต้นกล้าเดินมาแล้วเอ๊บโอเคก็ถูกต้องไหมล่ะถูกต้องสำรวมไหมสำรวมอ่ะทำอีกทีหนึ่งอ่ะเดินกลับไปช้าๆไม่ต้องรีบแต่กล้มอย่าให้บังนั่นแหละเธอจะนอนแล้วกระดึบไปเหรออันนั้นก็เกินไปอันนั้นมันก็ไม่สำรวมใช่ไหมแบบกล้าที่ถูกต้องเดินภาษาอังกฤษแล้วก็ก้มโค้งเล็กน้อยอย่าให้บังนะแล้วก็เดินขาไปให้เรียบร้อยแต่ครูตัวสูงก็ต้องนิดนึงใช่ไหมหรือไม่ก็ขอโทษก่อนขอโทษนะครับขอโทษนะคะขอเดินข้ามหน่อยค่ะแล้วก็เดินปุ๊บๆข้ามไปให้เรียบร้อยนะโอเคนี่คือท่าทางสำรวมต่อไปมาดูมารยาทอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อเป็นผู้พูดด้านหน้าต้องมีมารยาทในการพูดอย่างไรบ้างอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางข้อที่หนึ่งก็คือ
1: หน
0: ึ่
1: งไม้ไม้บางทีสุนัขและอีกอย่างที่สุนัข
0: ข้อที่สองจ้าข้อที่
1: สาม
0: สี่

0: ็นผู้ที่ออกมาพูดหน้าห้องถ้าเพื่อนพูดผิดพูดติดๆขัดๆก็ควรจะให้กำลังใจนั่งยิ้มให้กำลังใจไม่ใช่นั่งขำคิกคักคิกคักแน่นอนว่าห้องนี้ต้องฝึกเรื่องมารยาทเรื่องนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเวลานำเสนอวิชาต่างๆต้องมีคนแอบขำใช่ไหมเก็บไว้ในใจนะเพื่อนผิดได้เราก็ผิดได้นั้นให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะนั่งยิ้มยิ้มนั่งยิ้มแย้มไหมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มการนำเสนองานโดยที่บทบาทของคุณครูปลายทางก็คือคุณครูเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำนักเรียนนะครับเมื่อเรียนออกมานำเสนอนักเรียนก็ต้องออกมาทำหน้าที่ของตนเองในแต่ละกลุ่มอย่างเต็มที่ตั้งใจอ่านตั้งใจดูตั้งใจนำเสนอให้ดีที่สุดนะครับถ้ามีท่าทางคิดมาแล้วก็โอเคสวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่หนึ่งครับพวกหนูกลุ่มที่สองค่ะอะไรเงี้ยถ้ามีท่าได้คุยกันได้ก็ถ้าทำท่าอาจจะมีคะแนนลีลาเพิ่มเติมให้นะอ่ะพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าปรบมือ5ครั้งอ่ะปรบให้ดังกว่านี้อ่ะปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอ่ะโยกไปทางซ้ายไปทางไหนแล้วย้ายไปทางขวาสะกิดคนข้างหน้าแล้วถามเพื่อนว่าพร้อมนำเสนองานหรือยังแล้วตอบพร้อมกันว่าอุ้ยไม่ต้องหวีดแสดงว่าไม่มีมารยาทในการพูดแล้วเมื่อกี้เสียงหวีดดังมาเลยต้องพูดว่าอะไรไม่เป็นไรนะต้นกล้าหรือสมน้ำหน้าไม่เป็นไรนะเรานั่งอย่างระมัดระวังต่อไปอ่ะครูจะเชิญกลุ่มที่ออกมานำเสนอด้วยการสุ่มนะครับอ่ะไปดูโปรแกรมซูมเลยกลุ่มที่จะออกมาก่อนได้แก่กลุ่ม4จ๋าต่อไปปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยลูกมารยาทในการอะไรการฟังออกมาถือเอานิทานมาด้วยไหมนิทาน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไว้วิสาแน่นแคว้นชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะ
0: จ้าคนที่สองชื่ออะไรจ้าแนะนำตัวหนูเอาป้ายลงมาหน่อยนึงงานเรา
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวพัฒน์สมพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องจ่าโอค่ะ
0: จ้า
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาจีรตักจันตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: ครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนวิตันตีเสือพลวณิชชื่อเล่นชื่อ EQ
0: หยุดอย่าเพิ่งมารยาทในการพูดต้องมองผู้ฟังแต่หนูมองพื้นนะเมื่อกี้อาหมายลูกมองกล้องกับมองเพื่อนด้วยอาหมายอีกหนึ่งรอบพูดช้าๆชัดๆ1 2 3
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนวิทย์ตันติโสพลวณิชชื่อเล่นชื่อ EQ ครับ
0: ครับดีขึ้น
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินนิพาราชธานีค่ะชื่อเล่นชื่อแบมแบมค่ะ
0: ค่ะนำเสนอเลยลูกจำได้ไหมกลุ่มของเราทำนิทานแสนสนุกเรื่อง
6: มิเทียมค่ะ
0: หนูพูดได้4กลุ่มของเราก
6: ลุ่มของเรา
0: ทำนิทานแสนสนุก
6: ทำนิทานแสนสนุกเรื่องมิเทียมค
0: ่
6: ะ
0: มาอีกหนึ่งรอบใจเย็นใจเย็นๆอ่ะหายใจเข้าลึกๆให้กำลังใจกันอีกหนึ่งรอบลูกโอเคจ้า
6: กลุ่มของเรา
0: ไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องใจเพื่อนอ้าว
6: นิทานแสนสนุกเรื่องนิเทียมค่ะ
0: จ้าได้คำว่าอะไรบ้างว่ามาเลย
6: หลายค่ะ
0: ต่อไป
6: ขโมยค
0: ่
6: ะ
0: ไม่หลายผสมด้วยสระอะไรไปทีละคำลูก
6: สระอาค่ะ
0: ความหมาย
6: ความหมายมากชนิดสระอะและสระอีอย่างค่ะ
0: พูดด้วยสิลูกชนิดคำว่าชนิดผสมด้วยสระอะและสระอีหมายถึงมากอะไรประมาณนี้พูดคำเชื่อมไปด้วยเอาคำว่าชนิดใหม
6: ่ชนิดผสมด้วยสระอะและสระอี
0: ค ความหมาย
6: ความหมายอย่างค่ะ
0: จ้า
6: ไฟผสมด้วยสารไอไม้มาลาย
0: ไม้อะไรนะ
6: ไม้มาลาย
0: ไม้มาลาย
6: หมายความว่าชื่อธาตุอย่างหนึ่งสุนัขผสมด้วยสารอุและสารอะค่ะหมายความว่าหมา
0: จ้า
6: พงผสมด้วยสารโอผสมด้วยสาร
0: ความหมาย
6: ความหมายช่องที่กวงเข้าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่จริงใจกับใครยอมหาความย่อมหาความจริงใจอย่างผู้จากผู้อื่นชนกัน
0: อ่ะปรบมือแขนเลยฮึ่มนะอย่าสุกฟังโอเคอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลูกยังไม่เสร็จมาขอครูอ่านอีกหนึ่งรอบขออนุญาตนะขอเดินข้ามผู้ที่ไม่จริงใจกับใครย่อมหาความจริงใจกับผู้อื่นไม่ได้เช่นกันน่าจะเขียนตกคำว่าไม่ได้นั่นเองอ่ะโอเคเด็กๆคิดว่าทำงานนี้เต็มที่แล้วหรือยังใครพอเล่าเรื่องย่อให้ครูฟังได้บ้างใครอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วทางกลุ่มก็ต้องอ่านแล้วใครพอเล่าเรื่องย่อให้ครูฟังได้บ้างได้มั้ยEQ ได้ไหมได้อ่านเรื่องย่อสิลูกใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรในเรื่องนี้ฟังหน่อยเร็วเรื่องย่อเราต้องอ่านแล้วทั้งกลุ่มใช่ไหม
4: ณป่าแห่งหนึ่ง
0: มารยาทผู้ฟังอยู่ไหนจ๊ะ
4: มีณป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายสัตว์เหล่านั้นสัญญาว่าจะดูแลซึ่งกันและกัน
0: ครับ
4: หมาป่าไอ้สุนัขจิ้งจอกแล้วอินทรีเป็นเพื่อนกัน
0: จ้ะ
4: วันหนึ่งทั้งอินทรีแล้วสุนัขจิ้งจอกมีลูกวันต่อมาสุนัขจิ้งจอกไปหาอาหารให้ลูกของมันตอนมันไปหาอาหารนกอินทรีก็ได้ขโมยลูกของสุนัขจิ้งจอกไปให้ลูกของมัน
0: จ้า
4: ต่อมาตอนสุนัขจิ้งจอกกลับมาสุนัขจิ้งจอกก็รู้ว่าอินทรีขโมยลูกของมัน
0: มันจึง
4: ไปหยิบท่อนไม้ที่ติดไฟมาและเอาไปใส่ไม้
0: เอาไปใส่ต้นอะไรนกอยู่บนต้นอะไร
4: เอาไปใส่ใต้ต้นไม้พอนกอินทรีเห็นฉะนั้นจึงเอาลูกของสุนัขจิ้งจอกไปคืนนับแต่นั้นสุนัขจิ้งจอกกับอินทรีก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกเลย
0: โอเคนี่ไงเรื่องมิตรเทียมนั่นเองเหตุผลที่เป็นมิตรเทียมเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกออกไปหาอาหารทีแรกตกลงกับนกอินทรีว่าเราจะเป็นเพื่อนกันช่วยกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่วันดีคืนดีสุนัขจิ้งจอกออกไปหาอาหารมาให้ลูกนกอินทรีก็บินมาคาบลูกสุนัขจิ้งจอกแล้วคิดว่าหมาป่าเอ้ยสุนัขจิ้งจอกคงทำอะไรไม่ได้ก็เอาลูกขึ้นไปไว้บนต้นไม้สุดท้ายสุนัขจิ้งจอกแก้ปัญหาด้วยการไปเอาไม้ที่จุดไฟติดไฟแล้วไปไว้ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็ลุกเป็นไฟนกอินทรีก็เลยต้องเอา ลูกมาคืนแล้วก็ต่างฝ่ายต่างปลอดภัยนับจากนั้นเป็นต้นมาต่างฝ่ายก็ไม่คบกันอีกเลยเพราะว่าเพื่อน

ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ที่เราจะต้องปฏิบัติในการพูดก็คือทำไมลูก1ใช้ถ้อยคำที่สุภาพแน่นอนพูดครับพูดค่ะใช้เสียงนุ่มนวลแล้วก็เวลาที่เพื่อนพูดหน้าห้องคนฟังในห้องจะพูดแทรกได้ไหมไม่ได้ต้องตั้งใจฟังและใช้น้ำเสียงนุ่มนวลไม่พูดล้อเลียน

0: ก็อินทรีย์ครบได้ไหมครบได้ไหมลูกไม่ได้นะเพราะว่าทรยศหักหลังกันไม่เอาอ่ะปรุงให้กลุ่มนี้หน่อยลูกเก่งมากไปเยี่ยมมากขอไม้ด้วยคุณจะยึดไม้ไว้ก่อนเอางานมาคุณจะติดไว้ต่อไปกลุ่มที่จะออกมากลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มหนึ่งฉันเลือกเองมา
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพัฒน์พรมเชื้อค่ะชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรสมแมชื่อเล่นชื่อก้าครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติการเปรตสีทองค่ะชื่อเล่นชื่อชะเอมค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเชียร์ในน้อมดีชื่อยาย่าค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาพรสุนบบค่ะชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยุพาและจันสง่าชื่อเล่นชื่ออายค่ะ
1: นิทานแสนสนุกคือเรื่องหนูเพื่อนรักมดใช้สาระโอเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ตัวเล็ก
0: หนูพูดความหมายด้วยลูกเอาใหม่นะหนูได้คำว่ามดค่ะผสมด้วยสาระโอความหมายก็คืออย่างนี้ประมาณนี้นะอ่ะเริ่มเอาใหม
1: ่หนูได้คำว่ามดค่ะผสมด้วยสาระโอเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กค่ะ
0: ค่ะ
1: คำว่าหิวค่ะผสมด้วยสาระอีแปลความหมายว่าอยากกินค่ะหนูค่ะผสมด้วยสาระอูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะน้ำนมค่ะมิตรภาพใช้ผสมด้วยสระอูอาสระอาเอ้ยสระอาสระอาค่ะแปลความหมายว่าความเป็นเพื่อนรักค่ะคำว่ากินค่ะผสมด้วยสระอีค่ะแปลความหมายว่าเคี้ยวค่ะช่วยค่ะผสมด้วยสระอัวค่ะความหมายคือทำให้พ้นจากอันตรายค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกรุณาปราณีและความมิตรภาพเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากๆเลยมีอ่านผิดอ่านถูกบ้างก็ไม่เป็นอะไรแต่ถือว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะอาจจะอ่านผิดอ่านข้ามไปบ้างเป็นบางคำไม่เป็นไรแล้วใครสามารถเล่าเรื่องหนูเพื่อนรักให้เพื่อนๆฟังได้บ้างยาย่าจ้าเชิญเด็กปลายทางฟังนะเรื่องหนูเพื่อนรัก
4: มีอยู่วันหนึ่งมดกระหายน้ำมดเลยไต่ใบหญ้าที่จะกินน้ำแล้วคราวนี้มีลมพัดแรงทำให้มดตกลงไปในน้ำแล้วคราวนี้เจ้าหนูก็ได้ยินเสียงมดร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเจ้าหนูก็เดินหาเสียงเจ้าหนูหาอยู่นานแล้วเจ้าหนูก็ไปเห็นมดอยู่ในน้ำเจ้าหนูเลยเอาฟางมาร้อยเป็นเชือก
0: ต่อต่ออ่ะ
4: แล้วคราวนี้เจ้าหนูก็เลย

0: โยนไปให้เจ้ามดแล้วเจ้าหนูก็ดึงขึ้นมาเจ้ามดบอกว่าขอบคุณครับที่ช่วยผมแล้วเจ้าหนูบอกว่าไม่เป็นไร
1: เออไรแล้วยังไงต่อลูกแล้วหลังจากนั้นหนูโดนนายพรานเล็งจะยิงแล้วยังไงต่อมดมาทำไม
0: มดไปกัดเท้านายพรานนายพรานร้องโอ๊ย
1: แล้วก็แล้วไงต่อจนทำให้
0: จนทำให้เจ้าหนูปลอดภัย
1: เจ้อะจบแล้วเรื่องหนูเพื่อนรักนั่นเองอะกลุ่มนี้คิดว่าตัวเองทำงานได้ดีแล้วหรือยังดีแล้วนะพอใจกับผลงานไหมพอใจไหมลูกพอใจแล้วนะอะปรบมือให้หน่อยลูกนั่งที่ได้เอางานไหมคุณครูครูติดป้ายไว้ให้เชิญต่อไปกลุ่มที่3ได้แก่น่าเชิญ
2: สวัสด
1: ีเราต้องส่งสัญญาณกันก่อน1 2 3แล้วไหว้พร้อมๆกันสมัยคนที่ถือหนังสือนิทานก็เก็บไว้ที่ใครคนหนึ่งก่อนนะส่วนคนที่ถือ2คนก็ไม่ต้องไหว้นะอ่ะมิลินไม่ต้องถือลูกลินเฉยๆอ่ะโอเคอ่ะพร้อมแล้วไหว้พร้อมกันสวยๆจ้า
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒน์ดุสิตสิทธิพรชื่อเล่นชื่อเซอร์กิตครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภรดาลิกเมฆชื่อเล่นชื่อไอติมค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธรัญญาลมณีชื่อเล่นชื่อข้าวตูค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนัทบุญญาภักดีชื่อน้องมิลินค่ะ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชัยแก้วแสงชื่อเล่นชื่อเนาะชื่อออโต้คร
1: ับ ออโต้ต้องพูดใหม่ลูกเอามาใจเย็นๆใจเย็นๆพูดช้าๆชัดๆครับอ้าวคนเก่ง
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชัยแก้วแสงครับชื่อเล่นชื่อออโต้ครับ
1: ครับ
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย พิชนันทร์ทอดอนเหมือนครับชื่อเล่นชื่อนโมครับ
9: นิทานแสนสนุกเรื่องเทพจูปิเตอร์กับม้าคำที่เราได้คำว่าอูดผสมด้วยสระอูความหมายคือสัตว์ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งใช้เป็น
1: พาหนะ
9: คำว่ามนุษย์ผสมด้วยสระอะแล้วก็สระอุครับความหมายคือคนคำว่าพัดจะพระเจ้าผสมด้วยสระอะแล้วก็สระเอาความหมายคือเทวดาครับรูปร่างสระอุกับสระอาความหมายคือลักษณะแล้วร่างกาย
1: สวดทรง
9: สวด
1: ลักษณะลักษณะร่างกายสวดทรง
9: ลักษณะร่างกายสวดทรงคำว่าปอดผสมด้วยสระอเป็นอวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจคำว่าหงผสมด้วยสระโอนกในนิยายชื่อ

0: ื่อนก
1: ชื่อนกจำพวกเป็ดชนิดหนึ่งตัวโตและคอยาวกว่าห่านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
0: ครับต่อไปหาคนเล่าเรื่องสั้นเล่าเรื่องย่อเรื่องนี้เทพจูปิเตอร์กลับมาออโต้นะ
2: ที่เขาโอเลสเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายๆชนิดเทพอูปิเตอร์เป็นคนที่สามารถคุยกับสัตว์ได้
0: เอาไว้ไว้ที่ปากสิลูกไม่ต้องขยับออก
2: วันหนึ่งเทพจูปิเตอร์เจอม้าตัวหนึ่งเดินไปเดินมาเทพจูปิเตอร์เลยถามว่าเจ้ามาจากไหนต่อมาเทพจูปิเตอร์ถามว่าเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเจ้าม้าเลยบอกว่าอยู่ที่สัตว์เยอะๆเลยเทพจูปิเตอร์ได้เสกลาตัวหนึ่งขึ้นมา
0: ให้ครูช่วยไหมเอาไหมให้ครูช่วยเปล่าโอเคนะครูช่วยเพราะว่าออโต้ทำหน้าบอกครูครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเรื่องนี้ก็คือเทพจูปิเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อตอนที่เพื่อนเล่ามานี่คือถูกต้องแล้วแต่ว่าจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมก็คือมีช่วงหนึ่งที่ม้าเนี่ยบอกกับเทพเจ้าจูปิเตอร์ว่าข้าอยากจะมีโหนกบนหลังสูงๆเพื่อให้มนุษย์ได้มาขี่ข้าง่ายๆข้าอยากมีคอที่ยาวขึ้นเทพจูปิเตอร์ก็เลยเสกอูฐขึ้นมาคราวนี้พอลาม้าเห็นอูฐปุ๊บฮุบทำไมรูปร่างอัปลักษณ์หน้าตาอัปลักษณ์อย่างนี้ก็เลยคิดว่าเอาละข้าไม่เป็นแล้วสัตว์ที่ข้าอยากจะเป็นข้าขอเป็นม้าอย่างเดิมดีกว่าเทพจูปิเตอร์ก็เลยเสกอูฐให้ไปอยู่ที่ไหนลองทายซิที่ไหนลูกที่ไหน
2: ที่ป่าครับ
0: ไม่ใช่ในป่าอูฐต้องอยู่ที่ไหน
2: ทะเลทราย
0: ทะเลทรายอูฐก็เลยไปอยู่ในทะเลทรายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วม้าก็เป็นม้าเหมือนเดิมดังนั้นเรื่องนี้จึงสอนว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่หรือเป็นอยู่นั่นเองอ่ะพอใจกับผลงานของเราไหมวันนี้พอใจนะครับอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยจ้าไปเอางานไปติดไว้ให้ครูและลูก2คนนี้ไปช่วยกันติดต่อไปกลุ่มที่4ได้แก่กงสามเชิญจ้าชี้ดับไปหน่อย
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรัชยาศรีวัชแชค่ะชื่อเล่นชื่อลูกปัดค่ะ
0: ทำไมลูกปัดพูดหนูพูดใหม่มั่นใจเราพูดเก่งอยู่แล้วอ่ะหนูพูดใหม่อีกรอบนึงลูกปัด
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรัชยาศรีวัชแชชื่อเล่นชื่อลูกปัดค่ะ
0: ดีขึ้น
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแท็กดนัยจีนสินชื่อเล่นชื่อสแตมครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาเครือตาชื่อเล่นชื่อน้องฟูจิค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยวดีสุขศรีชื่อเล่นชื่อน้องบีมค่ะ
0: ค่ะ
9: โถค่ะผสมด้วยสระโอความหมายแปลว่าภาชนะที่ใช้ภาชนะที่ทำจากดินเผาค่ะตื้นผสมด้วยสระอือก็ความหมายก็คือต่ำลงไปจากขอบน้อยกว่าปกติค่ะต่อมา

0: ความหมายก็คือสมใจเพราะเหมาะสมพอดีชอบ
1: แป๊บนึงลูกเดี๋ยวพอเปลี่ยนไม้แป๊บนึงจ้าหนูเอาคำว่าชอบใหม่ลูก
0: ชอบผสมด้วยสระอความหมายคือพอใจถูกใจค่ะ
1: แล้วนิทานเรื่องนี
0: ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรไม่ดีไว้กับใครก็จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีเช่นนั้นเป็นการตอบแทน
1: จ้าใครพอเล่านิทานเรื่องสั้นให้เพื่อน
2: สุนัขจิ้งจอกเชิญผาถูกใส่อยู่ในจานตื้นๆสุนัขจิ้งจอกกินซุปในจานของตนเองอยากอร่อยในขณะที่นกกระสาซึ่งมีจังค่ามาค่าช่วยเจ้ากินเองจิ้งจอกบอกกับนกกระสาอย่างเอื้อเฟื้อแล้วจึงเลื่อนจานซุปของนกกระสามากินของตัวมากินของตัวเองเสียหมดค่ำนั้นนกกระสากลับไปด้วยความรู้สึกโกรธและหิวสุนัขจิ้งจอกไปถึงนกกระสาก็นำสตูปลาซึ่งส่งกลิ่นหอมใส่ไว้ในโถปากแคบทรงสูงมาเสิร์ฟให้สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสานกกระสาสามารถกินอาหารในโถนั้นได้อย่างสบายในขณะที่จิ้งจอกไม่สามารถลิ้มรสอาหารได้เลยเมื่อเห็นเช่นนั้นนกกระสาจึงแกล้งกับบอกสุนัขจิ้งจอกว่าอาหารของท่านเหลือเยอะแยะเลยมาข้าช่วยเจ้ากินเองว่าแล้วนกกระสาก็กินซุปในโถของสุนัขจิ้งจอก
1: เดี๋ยวครูบอกว่าต้องมาเล่าเรื่องใช่ไหมเล่าเรื่องย่อแต่นี่เล่นอ่านนิทานทั้งเล่มเลยใช่ไหมเราจริงๆเราเล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรได้เลยไปเอางานมาให้ครูลูกครูติดให้กลุ่มสุดท้ายมาอ่ะเดินกันไปลูกโอเคถ้าพร้อมแล้วอย่าเอาบังหน้าลูก
3: ขยับไปหน่อยดิ
1: อ้าวทำยังไงก่อนพร้อมๆกันคนที่ถือนิทานก็จับไปคนหนึ่งก่อนอาไมา1 2 3
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิภาลพันธ์เผือกชื่อเล่นชื่อไข่มุกค่ะ
1: เดินมาข้างหน้าครึ่งก้าวลูกไม่เป็นไรโอเคต่อเลย
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิพรจันทามณีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเมทันค่ะ
1: จ้า
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธันยิ้มน้อยชื่อเล่นชื่อไอซ์ครับ
1: ครับ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิดาอินสุวรรณชื่อเล่นชื่ออันดาค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลสุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องพีทค่ะ
4: นิทานแสนสนุกเรื่องลาในหนังเสือชายผสมด้วยสระอาความหมายคือผู้ชายค่ะ

0: คำว่าลาสระอาผสมด้วยสระอาความหมายคือชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งอ่อนสระอความหมายคือไม่กระด้างไม่กระด้างคำว่ามากผสมด้วยสระอาความหมายคือตรงกับน้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เหิมเหิมหลงตกหลงตนเกินตัวจะนำอันตรายสู่ตนภายหลัง
1: ลาในหนังเสืออ
2: ่ะวันหนึ่งก็เลยเจ้านายมาเห็นลามันมาทำไมลูกจากที่เดินเดินอยู่มันทำไม
1: ล้ม
2: มันล้มลงไปเจ้านายก็เลยบอกว่างั้นจะให้ลาทำไมลูกให้ลามันไปพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องทำงานอีกแล้วก็เลยปล่อยลาไว้ในป่าแต่ก่อนที่ปล่อยพ่อค้าคนนั้นทำยังไงลูกไปซื้ออะไรมา
1: ซื้ออ
2: ะไรลูก
1: หนังเสือ
2: ซื้อหนังเสือมาคุมไว้ที่ไหน
1: หลัง
2: ที่หลังของ
1: ลา
2: หลังของลาแล้วหลังจากนั้นลาก็เดินไปไหนก็มีแต่คนคิดว่าลามันคือ
1: เสือ
2: ชาวบ้านปลอมตัวเป็น
1: เสือ
2: เออปลอมตัวเป็นอะไร
1: ลา
2: เป็นลาคานเข้ามาคราวนี้ลาที่มันคิดว่ามันเป็นเสือมันเห็นเพื่อนมันก็ดีใจวิ่งไปหาด้วยความดีใจแต่ลาตัวนั้นสรุปแล้วมันเป็นเพื่อนมันไหมไม่ใช่เป็นชาวบ้านปลอมตัวมาพอเห็นดังนั้นชาวบ้านก็เลยทำไมพี่ได้เลยจ้าไม่มาด้วยและคำถามเดิมอยากจะถามว่าการปฏิบัติงานในวันนี้และชั่วโมงที่ผ่านมาสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่าทำได้ดีและสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่ายังต้องพัฒนาและจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรอะไรนะครับลายมืองานวันนี้ลูกงานวันนี้หนึ่งเซฟบอกว่าขอเรื่องลายมือนะขอเรื่องลายมือว่าต้องเรียบร้อยแล้วการนำเสนองานล่ะของเราเป็นยังไงแม่ท่านหนูจะตอบใช่ไหมการนำเสนองานของเราคิดว่ามีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงส่งไม้ไปให้เพื่อนหน่อยจ้าสิ่งไหนงานกลุ่มว่าทำได้เต็มที่แล้วอารมณ์ให้กับตัวเองหน่อยครับตอนนี้ทุกคนเยี่ยมมากทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีนะครับและเรื่องของเนื้อหาที่ถูกต้องครูขอกลับไปตรวจก่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับและจะมาบอกคะแนนเด็กๆว่าได้เท่าไหร่และสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องทำหลังจากจบชั่วโมงนี้นั่นก็คือการทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่2รวมทั้งสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสาระน่ารู้คู่ควรสำนวนไทยสิ่งที่ต้องเตรียมมีใบความรู้นะครับเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลมีบทอ่านหนึ่งเรื่องทำไมเต่าจึงมีกระดองและใบงานที่1นะครับเพราะบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลชั่วโมงที่1นะครับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปพัฒนาตนเองในเรื่องของการนำเสนองานและก็ทบทวนความรู้มาก่อนที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนที่น่ารักทั้งต้นทางและปลายทางโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโบโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เต็มตีโบโอ
1: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะจากในชั่วโมงที่แล้วเลยจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเด็กๆยังจำกันได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรจำได้ไหมคะเงียบเลยเงียบเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะจำกันได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันไหนมีใครจำได้ในห้องเชิญเลยค่ะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะ
3: น้ำหนักและส่วนสูงของเกณฑ์ค่ะ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูงซึ่งเรานะคะได้นำน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นไงเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมคะเราใช้น้ำหนักและส่วนสูงนะคะมาเปรียบเทียบกับตารางนะคะซึ่งจะเป็นกราฟให้เด็กๆได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามเกณฑ์หรือเปล่าอยู่ในเกณฑ์ไหนบางคนสมส่วนบางคนอยู่ในเกณฑ์ผอมหรือค่อนข้างผอมหรือว่าอ้วนหรือว่าค่อนข้างอ้วนแบบนี้นะคะเราก็ได้นำผลตรงนั้นนะคะไปเปรียบเทียบแล้วทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนนะคะก็สามารถชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของตัวเองได้แล้วก็สามารถนำน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกันได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะสามารถระบุนะคะปัจจัยที่ส่งผลนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้ในข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถจำแนกได้ว่านะคะจากแผ่นภาพที่คุณครูให้เนี่ยนะคะภาพไหนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตค่ะเชื่อว่าในวันนี้นะคะทุกคนจะสามารถเรียนรู้นะคะได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันค่ะในช่วงชวนดูชวนคิดนะคะนักเรียนไหนนักเรียนให้นักเรียนได้ลองสังเกตดูภาพที่คุณครูกำลังขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้รวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองสังเกตในภาพนี้ดูนะคะสังเกตก่อนว่าในภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ภาพนี้ค่ะในภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าทั้งสองภาพเนี่ยเป็นยังไงเด็กๆลองสังเกตดูนะทั้งสองภาพเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหนใครสามารถบอกได้ว่าทั้งสองภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ครูสกิให้ดูเนี่ยมีความเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเชิญกลุ่มนี้ก่อนเลยค่ะ
4: มีการเจริญเติบโตเหมือนกันค่ะ
2: มีการเจริญเติบโตเหมือนกันทีนี้เด็กๆสังเกตว่าจากในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นในภาพนี้ต้นไม้นะคะจากที่ต้นเล็กนะคะก็เริ่มโตขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วในภาพก่อนหน้านี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเป็นไงคะจากตัวเล็กก็ค่อยๆโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทีนี้เด็กๆลองดูนะว่า

0: งสองภาพนี้นะอย่างที่เด็กๆบอกว่าเหมือนกันนะคะก็คือมีการเจริญเติบโตเหมือนกันแล้วอะไรที่ทำให้ทั้งสองภาพนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งคนและต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตเพราะอะไรเติบโตได้จากอะไรเชิญค่ะเติบโตได้จากอะไรคะ
1: เติบโตได้จากแร่ธาตุในดินค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นต้นไม้ก็คือได้รับแร่ธาตุได้รับสารอาหารพวกปุ๋ยต่างๆหรือว่าน้ำที่เรารดให้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นคนล่ะคะจะเจริญเติบโตได้จากอะไรคน
1: การกิน
0: การกินอาหารนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าทั้งภาพคนนะก็ภาพต้นไม้ที่คุณครูสกิให้ดูนะคะมันก็จะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะสิ่งที่ทำให้ทั้งคนและต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมีการเจริญเติบโตก็คืออาหารต่างๆนั่นเองนะทีนี้ค่ะจากทั้งสองภาพที่เราได้สังเกตเข้ามาสู่กับคำถามนี้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตคิดว่าคืออะไรไหนกลุ่มไหนสามารถให้คำตอบได้บ้างเอ่ยเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคำตอบที่เด็กๆตอบมาจะผิดนะไม่ต้องกลัวเลยคุณครูสกิอยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นตอนนี้ในห้องของเรามีคำตอบแล้วนะคะเด็กๆปลายทางค่ะถ้าเด็กๆปลายทางจะตอบสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยตอนนี้ในห้องของเรามีคำตอบแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ก็คือตัวสูงขึ้นค่ะจะมองเห็นได้ชัดก็คือตัวสูงขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะ
0: โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปัจจัยนะคะปัจจัยที่ทำให้เราตัวสูงขึ้นตัวโตขึ้นเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเนี่ยเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างหรือมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นเจริญเติบโตขึ้นเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนี่เลยค่ะกับความหมายนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตจริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเรานะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีพัฒนาการหรือมีความสามารถที่ดีขึ้นนั่นเองซึ่งในมนุษย์เราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ปัจจัยหลักๆเลยซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันเด็กๆสามารถลองตอบคำถามก่อนไหมคะว่าสองปัจจัยหลักที่คุณครูสกิจจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเนี่ยมีอะไรไหนใครคิดว่าสามารถตอบได้มีไหมเอ่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆอาจจะแบบว่ายังงงอยู่หรืออาจจะยังสงสัยอยู่อาจจะยังไม่แน่ใจนะคะไม่เป็นไรให้เด็กๆนะคะตั้งใจถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำกิจกรรมของเราไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ปัจจัยหลักนะคะที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่มันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคนเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกจะเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายในตรงนี้คิดว่าภายในอะไรไหนในร่างกายของเราในตัวของเรานั่นเองนะคะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเจริญเติบโตเดี๋ยวจะบอกว่าปัจจัยภายในเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรและปัจจัยที่สองค่ะปัจจัยที่สองจะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้างในเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปัจจัยภายในและภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมที่จะรับความรู้ไปพร้อมๆกันมีใครที่ยังไม่นะปัจจัยภายในเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานะคะคืออาจจะเป็นสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเด็กๆ เข้าใจคำว่าบรรพบุรุษไหมคือใครอ่ะคือใครเอ่ย

0: ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดนะคะจากพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ของเราหรืออาจจะได้รับจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะก็คือมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะจะเป็นคุณแม่สมมุติว่าคุณพ่อผิวอาจจะคล้ำนิดนึงแต่คุณแม่ผิวขาวตัวเราอาจจะได้ผิวขาวมาจากคุณแม่แบบนี้แล้วลักษณะทางร่างกายมีอย่างอื่นอีกไหมมีไหมคะมีไหมเอ่ยนอกจากสีผิวแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ของเราอะไรคะลูก
1: DNA
0: เด็กๆรู้จักคำว่า DNA ไหมรู้จักเปล่าคืออะไรอ่ะคืออะไร DNA คืออะไรคืออะไรคะเพื่อนบอกแล้ว DNA ก็คือพันธุกรรมก็คือเป็นสิ่งที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะก็จะมีทั้งมีลักษณะทางร่างกายที่คุณครูให้ดูเป็นตัวอย่างหน้าตาบางคนหน้าตาเป็นไงคล้ายๆคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนเนี่ยอะไรคะตรงนี้คืออะไรบางคนนะคะผมหยิกหยักโศกบางคนผมตรงเด็กๆลองดูนะลองดูสิคะว่าผมตัวเองเป็นไงผมเรากับหรือบางคนผมอาจจะสีทองแบบนี้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดนะคะจากพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะอันนี้เป็นลักษณะทางร่างกายแล้วนอกจากเส้นผมมีอย่างอื่นอีกไหมเพชรสีของดวงตาเก่งมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นชาวเอเชียเราเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยใช่ไหมคะอยู่ในทวีปเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นไงตาอาจจะสีดำใช่ไหมคะในตาอาจจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกว่าฝรั่งตาของเขาจะสีฟ้าเห็นไหมก็จะแตกต่างกันนะสีผมสีตาสีผิวนะคะหรืออาจจะรวมไปถึงส่วนสูงด้วยก็ได้นะบางคนสมมุติว่าบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตัวสูงมากเลยเราเองก็อาจจะตัวสูงตามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้นะคะนอกจากลักษณะร่างกายแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะตั้งใจฟังด้วยต่อมาจะเป็นกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดก็จะมีหลายกรุ๊ปมีกรุ๊ป O A กรุ๊ป B กรุ๊ป AB นะคะหรือบางคนอาจจะมีอีกกรุ๊ปอื่นๆอีกที่เป็นกรุ๊ปพิเศษนะคะที่เป็นกรุ๊ปพิเศษอีกที่หายาก

0: ปกติต่างๆมาแบบนี้มันก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะปัจจัยภายนอกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เมื่อร่างกายของเราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรงเลยเอ๊ะเด็กๆลองทายกันได้ไหมว่าน่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราได้รับแล้วมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราเลยมีไหมใครคิดว่าสามารถตอบได้อ่ะเชิญค่ะเจ้าประจำของเราเชิญเลยค่ะว่าพวกอาหารใช่ไหมที่เรารับประทานเข้าไปทุกวัน
1: ห้าหมู่ค
0: ่
1: ะ
0: อาหารห้าหมู่ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะนมหรือว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อตัวเราเลยเรากินอะไรมันก็จะส่งผลแบบนั้นถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะทำไมคะแข็งแรงไหมแน่นอนแข็งแรงอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วนะคะปัจจัยภายนอกปัจจัยแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยคุณครูสกิเชื่อว่าเรารับประทานอาหารกันทุกวันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะทีนี้ค่ะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะเด็กๆถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ครบทุกมื้อนะคะแน่นอนว่ามันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตได้นั่นเองแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าหนูไม่ค่อยชอบทานผักไม่ค่อยชอบทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะชอบกินขนมกรุบกรอบดื่มน้ำอัดลมกินของหวานเยอะหรือโรคอ้วนได้เห็นไหมมันก็จะส่งผลต่อเราโดยตรงเลยดังนั้นเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะถ้าใครที่อยากมีร่างกายที่แข็งแรงอยากเจริญเติบโตนะคะเป็นคนที่แข็งแรงเนี่ยเราก็กินอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นเองง่ายๆนะคะทีนี้ค่ะนอกจากอาหารแล้วได้เร็วกว่ากันน้ำนะคะแน่นอนเลยน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็ควรที่จะดื่มน้ำนะดื่มน้ำเปล่านะไม่ใช่ว่าน้ำเนี่ยเป็นพวกน้ำหวานน้ำอัดลมนะคะต้องเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะต้องดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8แก้ว8แก้วประมาณไหนอะคิดว่าประมาณไหน
2: น้ำ2ล
0: ิตรง่ายๆเลยเด็กๆน้ำขวดใหญ่นะคะฝั่งนั้นได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องดื่มขวดใหญ่นะทีนี้ค่ะให้เด็กๆนะถ้าเด็กๆอยากมีร่างกายแข็งแรงไม่อยากเป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานเราจะต้องหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมหรือน้ำหวานต่างๆถามว่าคุณครูสกิห้ามให้เด็กๆดื่มน้ำอัดลมเลยห้ามดื่มน้ำหวานเลยคุณครูสกิห้ามไหมไม่ได้ห้ามนะคะดื่มได้ดื่มได้แต่ว่าอย่าดื่มจริงๆแล้วนะเด็กๆการออกกำลังกายเนี่ยนะมันไม่ได้เพียงแค่ต้องเล่นกีฬานะมันสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นได้เป็นวิธีการที่เราแบบว่าสนใจหรือเราชอบก็ได้บางคนบอกว่าผมไม่ชอบเล่นกีฬาเราสามารถเราซักผ้าเราก็ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแล้วนะคะนะให้เด็กๆเลือกเองเลยเลือกตามความชอบของเราเนาะทีนี้ต่อมาค่ะการพักผ่อนเมื่อมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนเพียงพอต้องนอนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอถูกต้องค่ะในวัยของนักเรียนนะในวัยของนักเรียนควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงและไม่ควรนอนดึกนะคะหลายคนบอกว่าหนูนอนตอนเที่ยงคืนค่ะหนูไม่ดีนะการนอนดึกนะเราควรจะนอนเป็นไงควรจะนอนตั้งแต่หัวค่ำไม่ดึกมากไม่ดึกจนเกินไปเพราะการนอนดึกเวลาที่เด็กตื่นมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าไม่พร้อมเวลาเรียนนั่งเรียนอาจจะเบื่ออาจจะหลับอาจจะง่วงได้บางคนอาจจะพักผ่อนโดยการเล่นเกมที่

0: เล่นเกมมีโทรศัพท์มือถือเล่นแต่เด็กๆใจเย็นๆนะใจเย็นฟังก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นจนแบบ 2-3 ชั่วโมงไม่ทำอะไรเลยเล่นอย่างเดียวเลยยิ่งหงุดหงิดอยากเอาชนะแบบนี้นะคะเล่นได้แต่ว่าเล่นพอประมาณนะอาจจะเล่นสัก30นาทีแล้วก็ไปทำอย่างอื่นหรือยังมีเสียงอยู่ไหมยังมีเสียงใครพูดอยู่ไหมมีเสียงอยู่ไหมไม่มีแล้วนะปัจจัยที่ลดเยอะๆหรือไปอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่แบบนี้เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าอากาศไม่ดีนะมันก็จะส่งผลเหมือนกันส่งผลต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะเด็กๆก็ควรที่จะเลือกอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศที่ดีอากาศถ่ายเทอากาศที่ดีจะต้องเป็นยังไงใครทราบบ้างมีไหมเอ่ยมีใครทราบไหมเอ่ย
1: ใส
0: อากาศที่ดีเด็กๆจำไว้เลยนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะง่ายๆเลยคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นหรือไม่มีฝุ่นไม่มีควันอะไรต่างๆแบบนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นอากาศที่ดีนะคะทีนี้ค่ะนะคะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าต่อภาพหาความหมายนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้เด็กๆทำอะไรเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจฟังนะกิจกรรมต่อภาพหาความหมายนะคะกติกาจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยต่อภาพจิ๊กซอแล้ววิเคราะห์ว่าภาพที่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างเป็นปัจจัยที่มีผลดีหรือเปล่านะคะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตดีหรือเปล่านะให้เด็กๆลองวิเคราะห์ภาพที่ได้ดูซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณครูได้เตรียมอุปกรณ์นะคะไว้ที่กลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะไฟล์ภาพจิ๊กซอนะคะสามารถใช้ทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันนะตอนนี้ทุกกลุ่มได้อุปกรณ์ภาพซึ่งมันก็จะมีคุณครูจะมีเป็นเทปติดไว้ด้านหลังให้เด็กๆลองวางองค์ประกอบภาพก่อนนะวางให้ถูกก่อนนะคะแล้วถึงจะติดลงไปนะคะวางให้ชัวร์วางให้แน่ใจก่อนนะแล้วถึงจะติดภาพลงไปนะคะแต่ละกลุ่มพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวแทนนะคะของแต่ละกลุ่มแล้วซึ่งก็จะเห็นว่าภาพที่เรานะคะได้ทำการต่อเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าว่ากลุ่มแรกเนี่ยเขาได้เป็นภาพอะไรแล้วมีผลดีหรือมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเราเนี่ยอย่างไรบ้างเอามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยค่ะของเราได้เป็นภาพอะไรคะ
1: เบอร์เกอร์ครับ
0: ภาพนี้นะคะจะเป็นภาพอาหารที่หลากหลายเลยนะคะจะเป็นอาหารในเป็นอาหารประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองมีเบอร์เกอร์มีเฟรนช์ฟรายนะคะเยอะแยะมากมายเลยเราคิดว่าอาหารพวกนี้เนี่ยส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง
1: ส่งผลเสียครับ
0: ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราใช่ไหมครับถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆจะเป็นยังไงครับ
1: อ้วนครับ
0: จะทำให้เกิดโรคอ้วนได้นั่นเองเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มแรกหน่อย

0: อยปรบมือกับกลุ่มแรกหน่อยเยี่ยมมากๆเลยอ่ะเชิญกลับเลยครับเชิญกลับนั่งที่เลยอ่ะขยับมาหน่อยค่ะขยับมานิดนึงอ่ะกลุ่มต่อไปค่ะนักเรียนกลุ่มต่อไปเราได้เป็นภาพอะไรคะ
1: คนเล่นเกมค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเราได้เป็นภาพคนกำลังเล่นเกมอยู่ในช่วงกลางคืนด้วยจะเห็นว่ามีพระจันทร์กำลังขึ้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วภาพนี้เนี่ยส่งผลยังไงต่อการเจริญเติบโตของเราคะ
1: ส่งผลเสียค่ะ
0: ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราแน่นอนเลยถ้าเด็กๆเนี่ยนะคะมีการเล่นเกมนะคะดึกดื่นไม่ยอมนอนนะคะเล่นต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็จะส่งผลเสียได้นะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยเร็วปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะอ่ะกลุ่มนี้เราได้เป็นภาพอะไรคะลูก
2: คนออกกำลังกายค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะคนกำลังออกกำลังกายอ่ะคนกำลังออกกำลังกายเป็นยังไงคะส่งผลยังไง
2: ส่งผลดีค่ะ
0: อ่ะส่งผลดีต่อร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเราได้มีการเคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายแน่นอนส่งผลดีต่อร่างกายของเราแน่นอนอย่างที่คุณครูสกีบอกไปนะเราจะต้องเลือกกิจอ่ะได้เป็นภาพอะไรคะกลุ่มนี
2: ้ครอบครัวค่ะ
0: ได้เป็นภาพเกี่ยวกับครอบครัวเอแล้วภาพครอบครัวเนี่ยส่งผลยังไงคะส่งผลต่อการเจริญเติบโตยังไงส่งผลยังไงเป็นปัจจัยด้านไหนอ่ะเป็นปัจจัยด้านไหน
2: ภายในค่ะ
0: เป็นปัจจัยภายในของเราใช่ไหมคะซึ่งเราอาจจะได้รับพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากครอบครัวของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะปรบมือให้หน่อยเยี่ยมมากเชิญนั่งที่เลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเราเป็นภาพอะไรคะ
3: น้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานค่ะ
0: ภาพนี้เป็นภาพน้ำอัดลมและน้ำหวานเพื่อนๆกลุ่มอื่นที่นั่งฟังอยู่นะคะช่วยตั้งใจฟังเพื่อนนิดนึงนะกลุ่มสุดท้ายแล้วเป็นภาพน้ำอัดลมและน้ำหวานส่งผลอย่างไรบ้างคะส่งผลยังไงบ้าง
2: ส่งผลเสียค่ะ
0: ส่งผลเสียยังไงอาจจะทำให้เราเกิดเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: โรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วน
0: โรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนได้นะคะแล้วน้ำที่เราควรจะดื่มมากที่สุดเนี่ยคือน้ำอะไรคะ
2: น้ำเปล่าค่ะ
0: น้ำเปล่าดีที่สุดนะคะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยค่ะในงานนี้จะให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแต่ละปัจจัยเนี่ยเราควรจะเลือกหรือว่ารับประทานหรือว่าปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังคำชี้แจงนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำใบงานที่สองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้เลยค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมใบงานนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะแล้วก็ชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติทำใบงาน

0: าล่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวมาดูคำถามชวนคิดอันนี้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเนี่ยมีความสำคัญต่อตัวเราอย่างไรบ้างไหนห้องนี้ใครจะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามเชิญได้เลยค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะปัจจัยที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี
1: ้จะทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ค่ะ
0: แล้วอะไรอีกร่างกายแข็งแรง
1: แข็งแรงค่ะ
0: และเติบโตนั้นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีพัฒนาการความสามารถในด้านต่างๆเกิดขึ้นปัจจัยก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานะคะมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยนะคะสามารถดำรงชีวิตนะคะอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตตามวัยค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะมาเตรียมตัวนะคะเพื่อจะสามารถมาทำกิจกรรมในห้องเรียนให้กับนักเรียนได้เลยนะคะสิ่งที่นักเรียนก็จะต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์ในการเรียนแล้วก็รวมไปถึงสมุดในการจดบันทึกต่างๆจะสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูซากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีรอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะ

0: บริเวณก้นบริเวณแท้งจริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ปิ๊กจะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้คือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
2: พร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้สินค้าและบริการตามความต้องการและความจำเป็นของตนในการดำรงชีวิตวันนี้นักเรียนจะได้ทักษะทั้ง3ทักษะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันมาสินค้าและบริการสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าปัจจัย4แล้วปัจจัย4ประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนอย่างที่1คืออาหาร2ละคะยารักษาโรค3ที่อยู่อาศัย4เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่ม4อย่างนี้เป็นสินค้าและบริการที่จำเป็นที่เราเกือบจะขาดไม่ได้เลยที่เราต้องหาต้องเรียกใช้อาหารใช่อะไรอีกคะเสื้อผ้านอกเหนือจากความจำเป็นอันนั้นคือสินค้าที่เป็นความจำเป็นนอกเหนือจากนี้มีอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ยาสระผมได้สบู่ยาสีฟันได้อะไรอีกคะอื่นๆคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วโทรศัพท์เคลื่อนที่มีไว้ทำอะไรคะนักเรียนเคลื่อนที่อย่างที่เพื่อนตอบไว้แล้วมีไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารในเรื่องที่จำเป็นใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กันหรือไม่คะนักเรียนบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ในวัยสำหรับเราให้คุณครูประจำชั้นติดต่อให้ใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะแล้วต่อไปนักเรียนคิดว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบันคะสำคัญไหมคะสำคัญแล้วสำคัญอย่างไรคะ
1: เอาไว้ติดต่อสื่อสาร
0: ด้วยในทางที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วต่อไปมาดูภาพต่อไปเป็นภาพอะไร
1: โทรทัศน
0: ์เป็นภาพอะไรคะ
1: โทรท
0: ั
1: ศน์
0: เป็นภาพโทรทัศน์แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าเป็นภาพอะไรกันภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นคือนอกจากดูข่าวสารแล้วมี

0: ทำอะไรอีกคะ
1: ดูหนังค่ะ
0: ดูหนังภาพยนตร์หรือดูการ์ตูนใช่ไหมคะเชิญนั่งได้ค่ะนักเรียนแล้วที่บ้านของนักเรียนมีหรือไม่คะ
2: ม
0: ีทุกบ้านเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่คือจะต้องมีทอละความต้องการของผู้บริโภคได้พวกเราทุกคนที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือดูโทรทัศน์พวกเราเป็นผู้บริโภคหรือผู้ผลิตคะพวกเราเป็นผู้บริโภคนะคะบริโภคเพื่อความเพลิดเพลินความพึงพอใจหรือเพื่อสนองความต้องการนักเรียนข้อแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการสินค้าคือสิ่งที่เราทำไมสิ่งที่เราทำไมคะจับต้องได้ไหนนักเรียนลองจับต้องสินค้ารอบๆตัวเราสิคะคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างคะนักเรียนลองจับสิคะโต๊ะเก้าอี้นี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียน
1: สินค้า
0: เก่งมากค่ะเรียกว่าสินค้าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้รอบๆตัวเราแล้วส่วนบริการล่ะคะนักเรียน
2: เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
0: บริการคือเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่เรารู้สึกพึงพอจะมีคนชงกาแฟมาให้เรามาเสิร์ฟเราถึงโต๊ะโดยที่เราไม่ต้องปรุงรสเองอันนี้เป็นการบริการไหมคะนักเรียนเป็นการบริการเพื่อเกิดความประทับใจหรือความพึงพอใจของเรานั่นเองที่เราไปใช้บริการแล้วบริการที่เราใช้ทุกๆเช้าคือการที่นอกเหนือจากปัจจัย4ใช่ไหมคะที่คุณครูบอกไปแล้วที่นอกเหนือจากปัจจัย4เพื่อมาอำนวยความสะดวกสบายด้านที่2ค่ะด้านที่3ค่ะด้านความสวยงามรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมอ่านพร้อมๆกันว่า3ด้านที่คุณครูนำมาให้เราดูวันนี้มีด้านอะไรบ้างอย่างการบริการรถประจำทางก็เป็นด้านความสะดวกสบายอะไรอีกคะอะไรอีกแล้วด้านความสวยงามล่ะคะนักเรียนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะหรืออุปกรณ์ตกแต่งแม้จะเป็นกิฟต์ติดผมของนักเรียนเป็นความสวยงามไหมคะโบผูกผมเป็นความสวยงามไหมคะเป็นด้านความรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางให้เกิดความสะดวกสบายแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีอะไรคะ
2: เ
0: ครื่องประดับเพื่ออะไรต้องการประดับเพื่อความสวยงามในรอบตัวของนักเรียนอะไรบ้างที่เป็นเครื่องประดับคะอ่านใช่ไหมคะแล้วต่อไปใน

0: ทีนี้ก่อนอื่นเลยเราลองมาอ่านบัตรคำที่คุณครูจะมีให้มีคำว่าอะไรกันบ้างนักเรียนพร้อมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมอ่านกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะคะคำที่หนึ่ง
1: รถประจำทาง
0: คำที่สอง
1: รถไฟฟ้า
0: คำที่สาม
1: รถไฟฟ้าที
0: ่คำที่สี่
1: รถไฟ
0: คำที่ห้า
1: ห้าโยนเ
0: มคำที่หกคำที่7
1: เสื้อผ้าแฟชั่น
0: คำที่8
1: คอมพิวเตอร
0: ์และคำที่9
1: เครื่องประดับต่างๆ
0: มีทั้งหมดกี่คำคะนักเรียน
2: 9คำ
0: มีทั้งหมดกี่คำคะ
2: 9
0: คำแล้วคุณครูให้นักเรียนแยกจะแจกบัตรคำให้กับแต่ละกลุ่มช่วยกันแยก3ด้านโดยที่ไม่ใช้เสียงนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางด้วยนะคะช่วยให้คุณครูแจกบัตรคำกับนักเรียนให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยกันจำแนกสินค้าและบริการทั้ง3ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้โดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียน

0: คะจำแนกบัตรคำเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันสิคะว่าคำไหนอยู่ในด้านไหนเราจำแนกกันถูกหรือเปล่านักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ค
0: ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาคำที่2คำที่3คำที่4คำที่5คำที่6คำที่79คำนักเรียนอ่านได้นักเรียนรู้จักทั้ง9คำเลยใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนรู้จักรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรู้จักทั้ง9คำทีนี้เรามาดูเฉลยพร้อมกันพร้อมไหมคะนักเรียน
2: พร
0: ้
2: อมค
0: ่
2: ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ที่1คือ
1: รถประจำทาง
0: ถูกต้องไหมปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะแล้วคำที่2น่าจะเป็นอะไรคะนักเรียนกลุ่มที่2
3: โทรศัพท์เคลื่อนที่ครับ
0: ความสะดวกสบายน่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะ
1: yeah.
0: เป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ใช่นะคะนักเรียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ใช่ปรบมือให้ตัวเองปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าในส่วนของด้านความบันเทิงนะคะถ้าตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะนักเรียนเราอ่านพร้อมๆกันสิคะด้านความบันเทิงมีอะไรบ้างต่างมีอะไรอีกคะ
3: เครื่องสำอาง
0: เครื่องสำอางนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะนักเรียน
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเชิญนั่งค่ะแล้วลองมาดูเฉลยของคุณครูพร้อมๆกันว่านักเรียนจำแนกถูกต้องหรือเปล่ามาดูกันนะคะมีอะไรบ้างถูกต้องไหมต่อไปถูกต้องไหมแล้วต่อไปล่ะคะ

0: เรียนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะว่าด้านความสวยงามมีอะไรบ้างคำที่หนึ่งสองคำที่สามเครื่องประดับต่างๆแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถ้านักเรียนตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะนักเรียนนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนนั่งตัวตรงกลุ่มไหนตอบถูกหมดเลยทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามนักเรียนจะใช้สินค้าและบริการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะให้เกิดประโยชน์ใช้ยังไงคะ
1: ใช้อย่างให้คุ้มค่าครับ
0: ใช้ให้ตามทางแทนการนั่งรถยนต์ส่วนตัวนะคะและใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้อีกหนึ่งคำถามนักเรียนจะเลือกซื้อสินความจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์กับใครกับตัวเรานะคะก็คือการเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยดูจากความคุ้มค่าของระยะเวลาการใช้งานว่าคุ้มค่ากับเงินที่คิดว่าเป็นความต้องการหรือเป็นความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการดำเนินชีวิตของนักเรียนทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจะต้องมีการคิดถึงความต้องการหรือความจำเป็นที่เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเรานะคะนักเรียนทีนี้จะเป็นในขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนมีชุดกิจกรรมหรือเปล่าม
2: ี
0: ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเงียบเสียงก่อนค่ะเงียบเสียงก่อนค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่1เก็บบัตรคำเรียบร้อยแล้วส่งคืนคุณครูกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วส่งคืนคุณครูค่ะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะครูช่วยเดินดูการทำกิจกรรมและให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะในหน้า13นักเรียนดูคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนวาดรูปสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์พร้อมทั้งเขียนอธิบายความสำคัญให้เรียบร้อยนักเรียนเปิดหนังสือหรือยังคะ
2: เป
0: ิดแล้วอยู่หน้าไหนนะคะ
2: 13
0: อยู่หน้า13และเขียนอธิบายความสำคัญลงไปนะคะมีกี่ภาพคะนักเรียน2ภาพวาดทั้ง2ภาพเลย

วกสบายถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะคะแล้วอย่างที่สองของคุณครูนะคะคือโทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อสื่อสารทำให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยมีความสะดวก

0: หรือไกลเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะลองออกมานักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมหรือยังวันนี้เราเรียนเลือกสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของเราค่ะเหมือนอย่างที่เพื่อนเขียนไปอาจจะต้องการกระเป๋าดินสอหรือตัวอย่างของคุณครูที่ต้องการรถยนต์หรือของเรานะคะนักเรียนแล้วมนุษย์ของเราต้องการสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากปัจจัย4เพื่อมาอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเมื่อสักครู่นี้มีกี่ด้านคะนักเรียน
1: 3
0: ด้านลองตอบดังๆสิคะจะเป็นแบบสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาเลือกซื้อสินค้าการให้รู้จักประโยชน์และคุณค่าของสินค้าวันนี้นักเรียนใครมีอะไรสงสัยไหมคะนักเรียน
2: เทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้น
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซ่บตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: มาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินน้ำขันใบย่านาลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมี
1: สุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหย
0: คำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่าง

0: ถ่ายแล้วเรื่องอะไรอีก
1: สำนวนไทย
0: 2เรื่องนี้เป็น2เรื่องสำคัญ2เรื่องหลัก2เรื่องเด่นที่อยู่ในเรื่องนี้ในหน่วยนี้นะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้เรียนในเรื่องของสระและสำนวนก่อนเราจะเรียนในเรื่องของการตึ๊ดๆๆๆถ้าใครกลับไปอ่านทบทวนความรู้มาแสดงว่าจะต้องตอบได้คิดว่าเรื่องอะไร
2: การเพื่อให้สัตว์ป่าอยู่ที่มีที่อยู่อาศัยครับ
0: ใช่ครับนั่งปรบมือให้กับนาวากับผู้จีบหน่อยจ้าแน่นอนพุทธิบอกว่าเพื่อให้เรามีออกซิเจนในการหายใจใช่ไหมหรือออกซิเจนแล้วก็เพื่อให้สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยและแน่นอนนอกจากมนุษย์แล้วก็สัตว์จะได้ออกซิเจนแล้วก็มีที่อยู่อาศัยแล้วเรายังได้ความรู้สึกยังไงเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าสดชื่นสบายตาสบายใจแน่นอนแล้วก็รู้

0: รู้สึกว่าหายใจสะดวกสบายใช่ไหมอยากจะไปเที่ยวในป่าโอเคนี่คือคำถามจากภาพนี้มาดูภาพที่2บ้างเด็กปลายทางพร้อมไหมนะต้นทางพร้อมไหมภาพที่2ภาพนี้คือภาพอะไรภาพช้างคำถามคือล่ะเคยอ่านหนังสือและเคยดูสารคดีเยี่ยมมากเลยเห็นไหมความรู้รอบตัวจากหนังสือนะต่อไปคำถามมีอยู่ว่าดูภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรอาเมทันยกมือก่อนเมทันตอบไปลูกรู้สึกอย่างไร
1: รู้สึกอยากเล่นกับมันค่ะ
0: สวนสัตว์แน่นอนเราเล่นกับมันได้แต่ภาพนี้ล่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอช้างป่าชนิดเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรดูจากที่มันมีเป็นครอบครัวไหมเนี่ยมีลูกใครมีคำถามกับภาพนี้บ้างสามารถตั้งคำถามได้ไหมจากภาพนี้เชฟจะตั้งคำถามบ้างครูตั้งคำถามมา2ภาพแล้วภาพนี้เชฟตั้งคำถามว่าออนน่ะเชฟเริ่มตั้งคำถามเป็นแล้วเพื่อนก็ตอบคำถามเป็นแล้วแต่ครูถามคำถามนี้ก่อนในภาพมีใครบ้างตอบก่อนลูกในภาพมีใครบ้างมีคนมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงพระพุทธรูปเจดีย์ไซน์มาเล่นน้ำสงกรานต์กันใช่ไหมแล้วคนในภาพกำลังทำอะไรกันแม่นอนก่อเจดีย์และเล่นสาดน้ำสงกรานต์นั่นเองคำถามต่อไปนักเรียนคิดว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหนที่วัดหรือว่าลานกิจกรรมไหนชุมต้นคำตอบด้วยคำว่าเพราะประเพณีการก่อเจดีย์ไซน์อ่านช่วยคุณครูอ่านหน่อย1 2 3เป็นเราไปวัดเราไปเหยียบเศษดินเศษทรายมาออกนอกวัดเราก็ควรที่จะนำเศษดินและเศษทรายนั้นไปทำมันด้วยไปคืนด้วยการก่อเจดีย์ทรายนั่นเองเวลาที่เราก่อเจดีย์ทรายเสร็จวัดก็จะสามารถน้ำหรือก่อเจดีย์ทรายกับเพื่อนๆใช่ไหมอธิบายแบบนี้สี่จะได้ชัดเจนปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยจ้าไม่เป็นไรคนอื่นด้วยเวลาอันจำกัดของเราขอไว้ครั้งหน้านะเวลาที่คุณครูถามว่าทำไมเพราะเหตุใดอย่างไรช่วยบอกเหตุผลให้คุณครูด้วยไม่ใช่ตอบสั้นๆว่ารู้สึกยังไงรู้สึกสนุกแล้วมันสนุกอย่างไรล่ะเขาเด็กๆว่าการอ่านภาพและการตั้งคำถามจากภาพจะช่วยให้เราเข้าใจและเห็นส่วนสำคัญของภาพเป็นทักษะเบื้องต้นในการจับประเด็นสำคัญจากภาพในชีวิตจริงเราอ่านทั้งภาพและอ่านเรื่องความสามารถและที่เราอ่านหนังสือเราดูสิ่งต่างๆเราดูภาพเราเห็นภาพเราฟังเสียงเราก็ต้องเกิดคำถามในจิตใจว่าสิ่งที่เราดูคืออะไรมันทำเพื่ออะไรมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะได้จับใจความสำคัญนั้นมาเล่าของเราได้เวลาที่เด็กเกิดเรื่องต่างๆหรือต้องการจะเล่าเรื่องต่างๆให้ผู้อื่นฟังจะได้เล่าได้ถูกต้องและเข้าใจตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณพ่อคุณแม่ถามว่าวันนี้มีการบ้านอะไรบ้างเด็กๆหลายคนชั้นป.3ตอบไม่ได้เพราะไม่มีทักษะในการจับใจความทั้งนั้นที่ครูบอกแล้วว่าอื่นเข้าใจดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราข้อที่1ก็คือเด็กๆต้องบอกความหมายของการตั้งคำถามและตอบคำถามได้ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลได้3มีมารยาทในการอ่านและ4มีนิสัย

อ่านเพิ่มอ่านเติมเข้ามาอีกนะนะสรุปแล้วการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเป็นการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากเพราะเราจะต้องใช้ทักษะการคิดการตีความการไต่ตรองแล้วก็ถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาในรูปแบบของการตั้งคำถามและตอบคำถามนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ต้องตั้งคำถามได้และตอบคำถามนั้นได้ด้วยมีหลักการตั้งคำถามว่าอย่างไรบ้างข้อที่1อ่านเองเก่งจัง1 2 3แล้วก็แต่ละเหตุการณ์มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคุ้นๆไหมเจอและใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นการจับใจความนั่นเองและผลสุดท้ายเรื่องนี้จบอย่างไรเรื่องนี้จบอย่างไรและทำไมจึงเป็นต้องทำอย่างไรต่อเมื่อตั้งคำถามแล้วอ่านเองเก่งจัง

0: เขียนคำถามและคำตอบต้องไม่มีอคติต้องไม่ใช้อารมณ์เราต้องดูว่าเรื่องนั้นๆมีเหตุและมีผลอย่างไรไม่ใส่ความรู้สึกส่วนตัวลงไปในคำถามนั้นและมีความคิดสร้างสรรค์ร
1: ู้
0: นี่แหละเราจะตอบอย่างไรให้เป็นเหตุและเป็นผลและจะตั้งคำถามอย่างไรให้เป็นเหตุและเป็นผลเราต้องมาดูคำสำคัญที่ใช้ในการถามและการตอบเชิงเหตุผลคำที่หนึ่งที่เราสามารถใช้ได้คือคำว่า
1: ทำไม
0: เด็กๆชอบเอาไม้ให้ข้าวหอมหน่อยสิครูจะถามทำไมข้าวหอมต้องใส่เสื้อกันหนาวคะ
2: ม
0: ัน
2: หนาวค่ะ
0: ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพราะด้วยลูก
3: เพราะมันหนาวค่ะ
0: เพราะมันหนาวค่ะไม้มาทำไมออโต้ต้องเล่นยางลบครับยืนขึ้นทำไมออโต้ต้องเล่นยางลบไก่จึงขอร้องให้นกกระสาช่วยคำตอบก็คือเพราะก้างติดคอของหมาป่าจึงขอร้องให้นกกระสาใช้จงอยปากคีบก้างออกจากคอคำตอบก็มีคำว่าอะไรด้วยเพราะขึ้นต้นด้วยนะคำที่3ที่ใช้ในการตั้งคำถามเชิงเหตุผลได้คือคำว่าเพราะเหตุใดตัวอย่างคำถามเช่นเพราะเหตุใดนกกระสาจึงยอมช่วยหมาป่าใครตอบได้บ้างข้อนี้ปินจับไม่เลยลูกเพราะเหตุใดหมานกกระสาปินมีคำว่าเพราะนกกระสาอยากได้รางวัล นั่นเองคำตอบของปินก็ถูกต้องนะคำสำคัญข้อที่4คือคำว่าตัวอย่างคำถามเช่นผลสุดท้ายของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องหมาป่ากับนกกระสาตอบพร้อมกันซีลองช่วยกันตอบเป็นอย่างไรมันมีเชื้อโรคไหมเธอไม่กลัวหรอถ้าไม่กลัวเธอก็นั่งดูดเล็บไปสิเฮ้ยขนลุกอย่างนั้นไม่เอานะเสียสุขภาพอนามัยหมดอย่ากัดเล็บแล้วก็เสียบุคลิกภาพด้วยคุณครูครับวันนี้ผมนั่งกัดเล็บโชว์ครูอยู่ไม่เอานะนั่งให้ดีเด็กปลายทางด้วยนะอย่านั่งกัดเล็บอยู่มันไม่ดีต่อสุขภาพเข้าใจไหมมาดูจากชื่อเรื่องมีการตั้งคำถามเชิงเหตุผลแล้วหรือยัง
3: ตั้งแล้ว
0: ตั้งอะไรครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินตั้งอะไรตั้งอะไรลูกตั้งคำถามตั้งคำถามแล้วเอาใหม่อีกหนึ่งรอบคุณครูถามใหม่นะจากนิทานเรื่องนี้มีการตั้งคำถามเชิงเหตุผลแล้วหรือยังพูดภาษามนุษย์ได้เต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำใหญ
1: ่เต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำใหญ
0: ่ในป่าแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: มันอยากจะบินได้จึงพูดกับนกว่าสวัสดีจ้ะพ่อนกสบายดีหรือเปล่า
1: สวัสดีจ้ะพ่อนกสบายดีหรือเปล
0: ่
1: า
0: พ่อนกตอบว่า
1: ดีจ้ะ
0: แถวนี้มีปลาชุกชุม
1: แถวนี้มีปลาชุกชุม
0: เต่าจึงบ่นว่า

0: ใช่ที่หนองน้ำนี้อุดมสมบูรณ
1: ์ใช่ที่หนองน้ำนี้อุดมสมบูรณ
0: ์แต่ฉันไม่มีความสุขเลย
1: แต่ฉันไม่มีความสุขเลย
0: พ่อนกซักถามเต่าว่าทำไมจึงไม่มีความสุขเต่าจึงเล่าถึงความทุกข์ใจของมัน
1: เต่าจึงเล่าความทุกข์ใจของมัน
0: ที่อยากบินได้เหมือนนก
1: ที่เต่าจะบินได้
0: เต่าก็บอกว่าเป็นความอยากบินได
1: ้เต่าก็บอกว่าเป็นความอยากบินได้
0: จะได้บินไปชมสวรรค์และขอร้องให้นกช่วยโดยสัญญาว่าจะหาปลามาให้นกกินเป็นการตอบแทนแล้วเต่าก็คลานต้วมเตี้ยมลงในน้ำไปจับปลามาให้นกเสียงเริ่มเบาแล้วพ่อนกกินปลาอย่างอร่อย
1: พ่อนกกินปลาอย่างอร่อย
0: แล้วก็บินจากไป
1: แล้วก็บินจากไป
0: โดยไม่ช่วยเหลือเต่าเลย
1: โดยไม่ช่วยเหลือเต่าเลย
0: อยู่มาวันหนึ่งมีนกกระสาตัวหนึ่งบินมาที่หนองน้ำเต่าเห็นนกกระสาก็เดินเข้ามาพูดว่า
1: เต่าเห็นนกกระสาก็เดินเข้ามาพูดว่า
0: เจ้ามาทำอะไรที่นี
1: ่เจ้ามาทำอะไรที่นี่
0: นกกระสาบอกว่ามันมาจับปลากินเป็นอาหารแต่เต่าไม่ให้นกกระสาจับปลาเพราะมันเป็นใหญ่และเป็นผู้คุมหนองน้ำ
1: เพราะมันเป็นใหญ่และเป็นผู้คุมหนองน้ำ
0: นกกระสาหลงเชื่อและบอกว่
1: า
0: เต่าต้องการอะไรก็จะทำตาม
1: เต
0: ่ารีบบอกว่าฉันอยากบินได้จะได้ไปเที่ยวบนท้องฟ้า
1: ฉันอยากบินได้จะได้ไปเที่ยวบนท้องฟ้า
0: เจ้าพาฉันไปได้ไหม
1: เจ้าพาฉันไปได้ไหม
0: นกกระสาจึงให้เต่าใช้ปากคาบขามัน
1: นกกระสาจึงให้เต่าใช้ปากคาบขามัน
0: จะได้พาบินไปเที่ยวแต่มีข้อแม้ว่าห้ามอ้าปากพูด
1: แต่มีข้อแม้ว่าห้ามอ้าปากพูด
0: เต่ารับปากว่าจะไม่พูด
1: เต่ารับปากว่าจะไม่พูด
0: แล้วคาบขานกกระสา
1: แล้วคาบขานกกระสาน
0: กกระสาบินพาเต่าขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกหนึ่งครั้งนกกระสาบินพาเต่าเต่าว่าสนุกไหม
1: นกกระสาถามเต่าว่าสนุกไหม
0: เต่าไม่ยอมพูด
1: เต่าไม่ยอมพูด
0: ต่อมาไม่นานเต่ารู้สึกเมื่อยปาก
1: ต่อมาไม่นานเต่ารู้สึกเมื่อย
0: สาเจ็บจึงสลัดขาทำให้เต่าร่วงลงพื้นดิน

0: เอินบริเวณที่ตกเป็นก้อนหินแต่นั้นมาจนบัดนี
1: ้ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้
0: กระดูกของเต่าก็ยังอยู่นอกเนื
1: ้อ
0: ที่เราเรียกว่ากระดองนั่นเองปรบมือกับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านเรื่องได้เก่งมากแต่คุณครูสังเกตว่าระหว่างที่อ่านสมาธิของนักเรียนบางคนก็ยังวอกแวกไปมามองซ้ายมองขวาก้มมองพื้นดังนั้นเมื่อถึงเวลาอ่านมารยาทในการอ่านก็ต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อ่านดังนั้นถ้าเด็กไม่มีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่อ่านจะอ่านหนังสือเก่งไหมเนี่ยไม่เก่งแต่ถ้าจดจ่อตั้งใจอ่านกระดูกนั่นเองนะนี่คือภาพทางวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นจริงนะมันไม่ใช่นิทานเมื่อกี้เห็นบรรลุอันนี้ก็คือกระดองมันก็คือส่วนหนึ่งของกระดูกของเต่านั่นแหละนะครับเป็นความรู้ทั่วไปดังนั้นจากนิทานเรื่องทำไมเต่าถึงนิทานเรื่องอะไรนะทำไมเต่าจึงมีกระดองเด็กปลายทางบอกว่าครูนี่ความจำสั้นเหมือนอัลไซเมอร์หรือเปล่าทำไมเต่าจึงมีกระดองก็ต้องมานำนิทานเรื่องนี้มาทำใบงานที่1เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากนิทานเรื่องทำไมเต่าจึงมีกระดองคุณครูมีคำชี้แจงว่าให้นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากการอ่านนิทานเรื่องทำไมเต่าจึงมีกระดองมีข้อที่1 2 3 4 5มาให้แล้วมีคำว่าคำถามตรงนี้ก็ต้องเขียนคำถามและส่วนคำตอบตรงนี้ก็ต้องเขียนคำตอบของคำถามที่นักเรียนถามลงมาด้วยทบทวนสิเต่าจึงอาศัยอยู่ในหนองน้ำใหญ่คำตอบของครูกันก็คือเพราะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเด็กๆจะใช้คำถามนี้แล้วตอบคำถามอย่างอื่นที่ไม่เหมือนกับของครูได้ไหมได้แต่ต้องมีเหตุและมีผลด้วยนะไม่ตอบเวอร์วังเกินไปหรือเกินความเชิงเหตุผลและตอบคำถามเชิงเหตุผลส่วนบทบาทนักเรียนนักเรียนก็จะต้องตั้งใจทำงานใบงานที่1ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นี้ทำงานให้ดีลายมือสวยเขียนตัวบรรจงนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ถ้าไม่เข้าใจถามคุณครูกันได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับถ้าไม่เข้าใจสามารถอ่านนิทานได้อีกหนึ่งรอบนะครูนะอันไหนก่อนก็ได้ลูกมี5คำถาม5คำตอบมีมารยาทในการทำงานไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วด้วยมีคำว่าทำไมเพราะเหตุใดอย่างไรเขียนให้สวยกว่านี้ลูกตั้งใจเขียน

0: จมูกจับปากจับหูจับจมูกจับปากจับจมูกจับปากจับหูปรบมือ5ครั้งปลายทางพร้อมกันปรบมือ5ครั้งปรบให้ขอเชิญปิ่นออกมานำเสนอหน่อยออกมานำเสนอปรบมือให้กับปิ่นหน่อยเร็วเร็วได้คำถามว่าอะไรบ้างเอาเท่าที่เราได้ลูกมาเชิญเชิญบนเวทีเลยลูกของเรากันบ้างเรื่องราวของเราวันนี้คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเชิงเหตุผลคำถามใช้คำว่าอะไรได้บ้าง 1. ทำไม 2. ตอบพร้อมกันเพราะเหตุใด 3. อย่างไร 4. ภาษาไทยนะครับส่วนวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีและขอให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณคร
3: ูแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: Safety4 All ตามกฎปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลาอันรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พยากรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะ

0: เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยก
1: ดีเด้อ
2: โหสวยจังเลยค่ะโป
3: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
3: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิด
1: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
5: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
1: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปี
3: สงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: วันนี้นะครับเช่นเคยพบกับทีเชอร์ปาล์มครูคุณัฐไตรเรืองศักดิ์กับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับแล้ววันนี้นะครับเด็กๆเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยครับว่าทีเชอร์ปาล์มเตรียมอะไรมาเด็กๆ ดูที่หน้าจอนะครับ Look at the picture What do you มีอะไรบ้างลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าในรูปภาพที่นักเรียนเห็นอะไรบ้างมีอะไรอีกครับกระเป๋าแล้วครับผมและเห็นในกระจกไหมเห็นใคร
1: เด็กผู้หญิง
0: เขากำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: เลือกเสื้อผ้า
0: อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆลองเดาดูครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรไหนลองบอกเสียงมาสิว่าเราเรียนกันในเรื่องอะไรลองเดาดูครับเครื่องแต่งกายมีอะไรอีกไหม
2: สิ่งของรอบต
0: ัวใช่ไหมครับให้ดูที่เด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเขากำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราเรียนกันในเรื่องเครื่องแต่งกายครับเรื่องเสื้อผ้าของเรานะครับในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าแบบนี้ครับเรื่องของเราที่จะเรียนก็คือ my clothes one เด็กๆลองออกเสียงดูครับ
3: my clothes one
0: มีคำว่า oneก็แปลว่าจะมี two จะมี2พาร์ทนะครับ2พาร์ทนะครับเรามาเรียนกันในเรื่องแรกเลย my clothes มาดูกันนะครับว่าทิชชูปาล์มเตรียมอะไรมาเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันไหนลองเดาให้ทิชเชอร์ฟังหน่อยครับว่าถ้าทิชเชอร์บอกว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่อง

0: ื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยเด็กๆจะพอทราบอะไรบ้างสีและเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้องเลยต่อไปสามารถอ่านและเขียนประโยคได้นะครับและต่อไปสามารถพูดและขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของเราได้รวมถึงเครื่องแต่งกายของเพื่อนได้ด้วยครับและที่สำคัญนักเรียนจะมีความสุขในการทำกิจกรรมวันนี้แน่นอนเลยทิชชามเตรียมกิจกรรมมาให้เยอะมากๆแน่นมากๆเลยไปดูกันเลยครับอย่างที่บอกเลยว่าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องสีไหนใครลองออกเสียงคำว่าสีเป็นภาษาอังกฤษให้ทิชเชอร์ฟังหน่อยครับลองพูดดูครับ
1: color
0: again please
1: color
0: color okay thank you very much sit down ต่อไปนะครับเด็กๆเรามาลองเดาดูดีกว่าครับว่าสีในแต่ละสีจะออกเสียงอย่างไรในภาษาอังกฤษลองยกมือดูน้องปิ่นก่อนใช่ครับลองบอกสีอะไรก็ได้มาเลย
1: Pink
0: Pink What does it mean pink
1: สีชมพูค่ะ
0: ทุกคนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่ามีสีอะไรบ้างในภาษาอังกฤษ
2: Yellow
0: โอเคเรามาลองฟังนักเรียนทางบ้านกันหน่อยนะครับว่านักเรียนปลายทางครับลองออกเสียงสีในภาษาอังกฤษให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับสีอะไรก็ได้ลองยกตัวอย่างมาดูครับรบกวนครูปลายทางช่วยเช็คคำตอบเกี่ยวกับการบอกเรื่องสีในภาษาอังกฤษด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทีเชอร์เตรียมสีอะไรมาบ้าง first red ลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ spell it pleaseR-E-D, red. G-R-E-E-N, green. Next, ไปดูกันต่อเลย
2: Yellow.
0: Yellow. Spell it together.
2: Y-E-L-L-O-W.
0: Yellow. Next, ไปดูกันต่อเลยครับBlue. Next.
2: Orange.
0: O-R-A-N-G-E. ลองสะกด blue ให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับ
2: B-L-U-E.
0: ไปกันต่อเลย
2: Purple.
0: สีอะไรครับสีม่วงลองสะกด purple พร้อมกันครับ 3 2 1
2: P U R P L E purple
0: very good next
2: P
0: P I N K pink spell it together
2: B
0: Black สีอะไรครับ
2: ดำ
0: สีดำ
2: White
0: Spell it together
2: W-H-I-T-E
0: White สีขาวนั่นเองครับเรามาออกเสียงสีพร้อมกันตั้งแต่คำว่า red นะครับ 3, 2, 1Very good. Number 14. Stand up, please. Number 14. มีไหมครับ14หนูใช่ไหมลองบอกสีที่ทิชปามชอบนะครับออกเสียงว่าอย่างไรครับคำว่าสี
2: Color.
0: Color. Everybody spell it together.Very good นี่คือคำว่าสีนะครับและสีที่เราเรียนกันในวันนี้มีทั้งหมดกี่สี How many colors? Skirt เด็กๆผู้ชายก็ต้องสนใจด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะว่ากระโปรงในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรเรามาดูกันเลย Skirt
2: Skirt,
0: Skirt.

เราจะออกเสียง S สั้นๆนะครับ skirt ออกเสียงอีกทีครับรูปหายไปแล้วvery good skirt s k i r t skirt ออกเสียงว่า skirt มีความหมายตามรูปภาพเลยครับนั่นก็คือกระโปรงนะครับ t

0: jeans ก็คืออะไรครับ
1: กางเกงย
0: ีนนั่นเองแต่เราจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: jeans
0: และเติม s ด้วยเห็นไหมครับเนื่องจากอะไรเอ่ยใครพอทราบบ้าง
2: ม
0: ีสองขานั่นเองกางเกงเราจะมีสองขาเพราะฉะนั้นเราจึงเติม s นะครับ
1: jeans
0: ไปดูกันต่อเลยครับ
1: jacket
0: เสื้อ jacketแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันคือเสื้อคลุมกันลมนะครับกันลมกันหนาวได้หมดเลยนะครับไปดูกันต่อเลยหนีมาแล้วครับ
1: hat
0: ออกเสียงพร้อมกันอย่าลืมนะครับ h cap cap ไปดูกันต่อเลยครับดูถูกต้องครับไปดูกันเลยรูปนี้ What do you see in this picture? What do you see? ไหนใครใส่บ้างผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วความหมายของคำนี้คืออะไรครับต่างหูนั่นเองครับต่างหูในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าอย่างไรใครพอทราบบ้างมาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับต่างหูในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า earringsลองออกเสียงอีกครั้งพร้อมกัน2ครั้งครับ3 2 1
1: Sandals
0: นั่นก็คือรองเท้าแตะนั่นเองเด็กๆสังเกตไหมครับว่าเราจะเติม S เสมอเลยเนื่องจากอะไรครับ
1: 2
0: ข้างสิ่งของที่ทิเชอร์เตรียมมาเรามักจะใช้ถ้าเป็นชุดเต็มตัวละครับชุดกระโปรงเต็มตัวออกเสียงว่าอย่างไรครับดังๆครับdress แล้วถ้าเป็นหมวกเต็มใบล่ะครับ
1: hat
0: ถ้าเป็นหมวกที่มีปีกอยู่ข้างหน้าล่ะครับ
1: cap
0: แล้วถ้าเป็นคุณสวมใส่อะไรอยู่นะครับคุณสวมใส่อะไรเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าสวมใส่ในภาษาอังกฤษก็คือ
1: wear
0: คือการสวมใส่นะครับเรามาดูกัน where ถามตั้งใจฟังคำถามที่เชิญนะครับสีอะไรบ้างที่ขึ้นต้นด้วย A E I O U
1: orange
0: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะใช้คำว่า orange เราต้องใช้อะหรือ and ครับ
1: and
0: orange very good ไปดูกันต่อเลย what are you wearingและวิธีการตอบนะครับก็คือ I am wearing ตามด้วย color ตามด้วย noun ที่เป็นพหูพจน์นะครับยกตัวอย่างเช่น I am wearing blue jeans I am wearing blue jeans นั่นเองครับนักเรียนดูที่รูปภาพนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นรูปอะไร What do you see in this picture เป็นรูปอะไรครับ
1: jacket
0: very good What color สีอะไรครับblue หรือเปล่าถูกต้อง
3: blue jacket
0: very good ตบมือให้เพื่อนครับเด็กๆ เห็นไหมครับว่าวันนี้เราเรียนประโยคยากไหมไม่ยากเลยเพียงแค่ใช้คำว่า I am wearing และตามด้วยสีและตามด้วยเครื่องแต่งกายเหล่านั้นและอย่าลืมนะมี and อะด้วยเราต้องแยกใช้ and อะกระโปรงสีชมพูเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรเอามือจับหู touch your ear 3 2 1น้องครับตามประโยคนี้เลยนะ
3: I am wearing a pink skirt
0: I am wearing a pink skirt ถูกต้องครับปรบมือนักเรียนครับคนที่ยังไม่ได้ตอบพอตอบได้ไหมหรือทีเชอร์จะลองสุ่มดูอีกทีนึงทีเชอร์ชอบ number 30เอานี้ดูI am ตรงแล้วเด็กๆ ดูนะครับว่าเราเตรียมอะไรมาต่อไปดูกันต่อเลย

0: เลย less practice ของเราเด็กๆครับปกติแล้วเราจะจับคู่กันใช่ไหมวันนี้เราไม่ต้องจับคู่แล้วเราจะทำกิจกรรมก็คือใบงานนั่นเองครับวันนี้ที่จะเตรียมมาเยอะแยะมากเลยนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้ด้วยเลยนะครับพร้อมที่จะทำแล้วนั่นก็คือใบงานเอามาไหมครับใบงานที่12นั่นเองใครหน้าที่เท่าไหร่ครับ
1: หน
0: ้าที่20 open page 20เปิดไปที่หน้า20นะครับอย่างที่ทีเชอร์บอกตั้งแต่ต้นคาบเลยว่าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องการเขียนด้วยตอนนี้ให้นักเรียนฟังทีเชอร์ก่อนนะเราจะทำใบงานที่12เรื่อง handwritingใบงานที่12ครับ
1: ที่อ่านออกเสียงกับเพื่อน
0: ใครเข้าใจในคำสั่งของทีเชอร์บ้างทีเชอร์ให้ทำอะไรครับเขียนเขียนคำศัพท์ให้สวยงามเพื่อฝึกนะครับฝึกอ่านกับเพื่อนด้วยและนักเรียนลงมือทำได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าหมดเวลาแล้วทีเชอร์จะให้สัญญานะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับเราจะต้องใช้สมาธิในการทำนะนักเรียนสามารถเขียนได้1ถึง2คำเลยนะครับเพราะว่าทีเชอร์เตรียมพื้นที่มาให้ค่อนข้างเยอะเขียน2คำก็ดีครับเราจะได้ฝึกกันเยอะๆเลยมีสมุดไหมครับขึ้นมาได้เลยแล้วดูตามหน้าจอนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้นอนมานะน้องวาดรูปด้วยก็ได้เราจะได้รู้ไงว่าเราเขียนคำ

รียนในห้องของเราเนี่ยพอเสร็จกันบ้างแล้วหรือยังถ้าเสร็จแล้วทีเชอร์จะให้ทำกิจกรรมต่อเลยหรือใครเสร็จแล้วนะครับสามารถยกมือให้ทีเชอร์ได้ทราบ

นักเรียนปลายทางครับฝากถึงคุณครูปลายทางนะครับทำกิจกรรมต่อไปได้เลยครับนั่นก็คือใบงานที่14ตอนนี้นะครับที่จะปาล์มขออนุญาตที่จะข้ามใบงานนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องทำใบงานการเขียนไปในให้เสร็จในครั้งเดียวนะครับนั่นก็คือได้เลยครับเนื่องจากว่าเป็นการฝึกเขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบงานที่14ของเรานั่นก็คือใบงานการฝึกเขียนประโยคตามรอยประนะครับใบงานที่14ได้เลยนะครับเป็นใบงานเกี่ยวกับการเขียนประโยคนั่นเองครับนักเรียนต้องระวังนะครับใบงานที่14นี่มีรอยประมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆต้องทำให้สุดความสามารถเลยอ๋อไม่เป็นไรครับเอาตามนี้ก็ได้

เด็กๆจำไว้นะครับว่าเวลาเราจะไปเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนคำศัพท์หรือใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเราจะต้องเขียนให้สวยงามเหมือนตามที่ทิชปาล์มเตรียมประโยคตามรอยประบางๆนั้นมาให้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าพอเราดูแล้วมันจะอ่านง่ายขึ้นใช่ไหมครับ

อฟนะครับในการจบประโยคทุกคำทุกประโยคเลยนะครับหรือนักเรียนคนใดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถระบายสีรอเพื่อนได้เลยครับ

0: ทามอิซาบเด็กๆครับวางดินสอลงได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำใบงานที่10ตัวดูตอนนี้นะครับใบงานที่13ของเรานักเรียนเปิดไปได้เลยครับ
1: ไม่เป
0: ิ
1: ด
0: ครับเปิดไปดูนะว่าที่ตัดกระดาษไปจับคู่กับอีกหน้าหนึ่งไม่ต้องกังวลครับที่ชั้นปามเตรียมมาแล้วครับคุณครูปลายทางนะครับเตรียมใบงานที่13หน้าแรกนะครับนั่นก็คือการตัดนะครับตัดกระดาษตอนนี้ให้คุณครูนะครับดูควบคุมดูแลการตัดกระดาษนะครับและทิชชู่ปาล์มเตรียมที่ได้แล้วกรุ๊ป3กรุ๊ป4กรุ๊ป5โอเคครับเด็กๆครับเปิดไปใบงานที่13หน้าที่2ได้เลยครับหน้าที่22ครับตอนนี้เด็กๆอย่าเพิ่งจับอะไรเลยนะแล้วฟังsit properlySit properlyฟังคำสั่งของทิชชู่ปาล์มนะครับทิชชู่ปาล์มจะมีรูปภาพเครื่องแต่งกายทั้งหมดอยู่ในตะกร้าให้อ๋อนั่ง6คนหมดเลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทิชชู่ปาล์มโอเคครับตอนนี้ให้นักเรียนนะครับช่วยกันหาช่วยกันหานะฟังทิชชู่ปาล์มนะครับและ sandalsจะได้คนละ1ภาพเลยครับจะได้คนละ1ภาพเลยและแปะลงไปตามที่นักเรียนจะต้องทำใบงานได้เลยครับ
1: อ่ะ
0: คำต่อไปแจ็คเก็ตแปะเลยครับ

0: แจ็คเก็ตแปะได้เลยnext ต่อไปคำว่า t-shirt ให้หยิบมาไว้ที่ตัวเราเองก่อนแล้วค่อยแปะก็ได้ครับ t-shirt และสุดท้ายนั่นก็คือ jeansและที่เหลือนักเรียนแปะได้เลย earrings
1: ขอภาษาจีนหน
0: ่
1: อย
0: ครับอะไรลูกได้เลย number 5 jeansและข้อสุดท้ายครับ a jacket เป็นรูปเสื้อคลุมนะครับใครที่มีใครถูกหมดไหมครับ very good very very good เก่งมากๆเลยอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนปลายทางครับถูกหมดกันหรือเปล่าครับถูกหมดเก่งมากๆเลยนะครับไปดูกันต่อเลย wrap up ของเรา blue jeans นั่นเองครับและประโยคต่อไป I am wearing a หรือ anตามด้วยสีแล้วก็คำนามนะครับยกตัวอย่างเช่น I am wearing an orange t-shirt หรือว่าจะเป็น I am wearing a yellow skirt อีกครั้งครับ t-shirt shirtdress เรื่อง boy or girl เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์หน้าหรือคาบหน้าเนี่ยทิชปามเตรียมอะไรมาเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้า I hope you enjoy
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ
4: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: อีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้จากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
7: และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: จากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่

กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไอที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวทักและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้มานะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบเมื่อตัวไม่ทราบค่ะเป็นจำนวนที่1หรือจำนวนที่2นี้เราจะใช้วิธีการใดมาช่วยในการนะคะเรานะคะอาจใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมมาช่วยด้วยนะคะก็คือ2391ส่วนอีก1ส่วนก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากระจายเรากระจายกี่พันคะกระจาย 1,000 นะคะกระจาย 1,000 เหลือเหลือ 5 10กระจายไป10เหลือ90หลักหน่วยได้รับการกระจายมา10จากเดิมเป็น0หน่วยตอนนี้จะกลายเป็น10หน่วยนั่นเองอ่ะ10หน่วยลบด้วย1หน่วยเหลือ
1: 9หน่วย
0: เหลือ9หน่วยต่อไปหลัก10 90ลบด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฝึกทักษะเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคข้อที่2นะคะเบี้ย6อันเบี้ยนี้นะคะจะเป็นเบี้ยประจำกลุ่มนะคะตามจำนวนกลุ่มเลยหรือถ้าโรงเรียนปลายทางนะคะได้เตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับให้นักเรียนเล่นเป็นรายบุคคลนะคะก็เตรียมเบี้ยตามจำนวนนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโจทย์ที่นักเรียนสร้างขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในกิจกรรมในวันนี้คุณครูเตรียมบัตรโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะซึ่งกติกาในการทำกิจกรรมก็คือ 1. เงินนั่นเองนะคะโรงเรียนปลายทางโรงเรียนไหนที่เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วสามารถเริ่มเกมได้เลยหลังจากที่คุณครูอธิบายกติกาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางโรงเรียนไหนนะคะยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เดี๋ยวมาร่วมเล่นเกมกับเราก็ได้นะคะจะเป็นกลุ่มที่6นะคะต่อไปค่ะมาดูกันนะคะเมื่อเราวางเบี้ยของเราไว้ที่จุดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เล่นกลุ่มแรกจะเปิดบัตรโจทย์พร้อมช่วยกันหาคำตอบจากบัตรโจทย์ค่ะกลุ่มแรกนะคะช่วยกันหาคำตอบจากบัตรโจทย์ถ้าตอบได้ถูกต้องนะเอาของคุณครูเตรียมมาลูกใหญ่มากเลยนะคะ1ลูกมี6ด้านมากที่สุดคือแต้ม6นั่นเองน้อยที่สุดคือ1แต่ถ้าตอบผิดจะได้เดินไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เดินเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบหลังจากเปิดบัตรโจทย์ได้นะคะต่อไปนะกันกับกลุ่มที่1เหมือนกันนะคะและกลุ่มที่3 4 5และกลุ่มที่6ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรานะคะเดินไปหยุดยังช่องที่มีหัวของงูก็ต้องเลื่อนเบี้ยลงไปยังหางของงูหรือถ้าบัตรโจทย์ยังไม่หมดนักเรียนไปได้ถึงจุดฟินิชก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะในห้องต้นทางของเรามีเวลาจำกัดถ้าเวลาหมดลงแล้วใครนะคะได้เดินไปยังจุดที่ไกลจากจุดเริ่มต้นมากที่สุดก็จะได้บัตรโจทย์ใบนี้เลยนะคะ100,000

ขียนตัวใหญ่กว่านี้ค่ะลูกเขียนตัวใหญ่กว่านี้เพื่อนๆปลายทางจะได้มองเห็นด้วยนะคะเขียนเลยคำตอบของหนูคือได้คำตอบแล้วต้นกล้าแสดงคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางดูได้เลยนะคะมีแนวคิดแทรกอยู่ก็คือเป็นแนวคิดของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบใช่ไหมคะลูกเราต้องการทราบว่าตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวลบนี้คือจำนวนใดนะคะต้นกล้าใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยก็คือ

0: ใช่ไหมลูกลองดูสิลองนับดีๆนะคะลูกเพื่อนๆปลายทางช่วยเพื่อนต้นทางคิดด้วยนะคะกลุ่มที่สองนะคะพร้อมไหมคะมั่นใจในคำตอบไหมลูก
1: มั่นใจ
0: แม่ค่ะถ้ามั่นใจในคำตอบชูให้เพื่อนปลายทางและเพื่อนๆกลุ่มอื่นดูคำตอบเลยค่ะยกเลยลูกยกนิ่งๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนปลายทางจะได้เห็นด้วยนะคะถอยใหม่ลูกตกถอยใหม่เลยค่ะได้หกนะคะกลุ่มที่สองถอยลูกเต๋าได้หกแต้มมิลินออกมาง่ายเดี๋ยวมิลินออกมาเดินไปเลยค่ะใช้เบี้ยกลุ่มที่สองเดินไปแต้มนะคะบอกว่าเท่าไรคะ23,487เป็นคำตอบกลุ่ม3ปรึกษากันอีกครั้งหรือว่ายืนยันคำตอบนี้คะปรึกษากันอีกครั้งหรือยืนยันคำตอบนี้คะเป็นเท่าไรชูให้เพื่อนๆปลายทางดูเลยค่ะชูให้เพื่อนปลายทางดูเลยลูกทางนู้นเลยคำตอบของหนูคือเท่าไรเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางอ่านพร้อมกันค่ะคำตอบของกลุ่ม3คือต้องหรือไม่กลุ่มที่3มีแนวคิดอย่างไรใครจะนำเสนอแนวคิดของตนเองคะใครดีให้พุทธจีบก็ได้ลูกพุทธจีบมีแนวคิดอย่างไร
2: 6-3=3
0: อ๋อใช้วิธีความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อนำไปลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ของ2จำนวนนี้แล้วคำตอบที่ได้จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งแนวคิดของกลุ่มที่3ถูกต้องเลยค่ะก็คือนำ 65,000 นี้มีค่าเท่ากับ 33,487 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ได้ถอยลูกเต๋าค่ะมาดูกันว่าได้ออกมาเลยลูกออกมาเลยปิ่นออกมาแล้วกลุ่มที่3ได้เท่าไหร่คะลูกได้3ถึงบันไดหรือยังคะยังไม่ถึงบันไดถ้าถึงบันไดนะจะได้ไปอยู่ที่หมายเลขตอบได้อย่างไรปรึกษากันเลยกลุ่มอื่นช่วยกันหาคำตอบด้วยนะคะถ้าเพื่อนกลุ่ม4ตอบไม่ถูกกลุ่มอื่นกลุ่มไหนตอบถูกให้คะแนนเพิ่มค่ะ กลุ่ม4ปรึกษากันเลยลูก หนูสามารถตั้งบวกตั้งลบในสมุดของตนเองได้เลย
3: ตั้งโทษครับ
0: ตั้งลบอ๋อประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เป็นการบวกใช่ไหมคะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยเป็นวิธีการตั้งลบตัวไหนเป็นตัวตั้งคะ
3: สองหมื่นตีครับ
0: 24,800เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนใดคะ
3: 12,400ครับ
0: 12,400แล้วได้คำตอบคือ12,400นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะซึ่งแนวคิดของกลุ่มที่4นะคะนักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองวันใดจำนวน1ของ2จำนวนนี้แล้วผลลบนะคะก็จะเท่ากับอีกจำนวนที่เหลือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เรานำ24,800ลบด้วย12,000

0: 1,400เท่ากับ 12,400 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่าของตัวไม่ทราบค่าของเราก็เลยเป็น 12,400 เป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่มที่2ส่งลูกเต๋าไปให้กลุ่มที่4ทอยลูกเต๋าเลยค่ะตอบถูกจะได้ทอยลูกเต๋ากลุ่มที่5กลุ่มที่5ใครดีคะออกมาเลยค่ะลูกออกมาเลยเมทันเลือกเลยค่ะกลุ่มหนูเลือกบัตรโจทย์ข้อไหนดีไอ้นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งแนวของกลุ่มที่5นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเหมือนกันตัวตั้งลบด้วยจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ 1,000 นะคะความสัมพันธ์ของการบวกและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ500เมื่อกลุ่ม5ตอบถูกต้องเพราะฉะนั้นได้ทอยลูกเต๋าไหมคะกลุ่ม5ทอยลูกเต๋าเลยได้จำนวนใดนะได้3ตัวแทนกลุ่มออกมาเดินเบี้ยของตัวเองเลยค่ะ3นะคะนี่นะคะกลุ่ม1และกลุ่ม4อยู่ที่หมายเลข2กลุ่ม3และกลุ่ม5อยู่ที่หมายเลข3กลุ่มที่นำอยู่คือกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ตอนนี้กำลังคิดหาคำตอบเลยนักเรียนปลายทางได้คำตอบเท่าไหร่นำเสนอคำตอบและแนวคิดของตนเองต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวนำเสนอแนวคิดกันก่อนข้อนี้เรามีแนวคิดอย่างไรใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบคะกลุ่มไหนจะตอบให้เพื่อนๆคะกลุ่มที่1ต้นกล้าตอบให้เพื่อนๆเลยต้นกล้านำเสนอคำตอบของตนเองเลยนะคะว่าใช้แนวคิดอะไรมาช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของเรา
1: 55,000 ลบ 49,000 ครับ
0: ต้นกล้าใช้วิธี 55,000 ลบด้วย 49,000 แนวคิดของต้นกล้าถูกต้องไหมคะนักเรียนข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะผลบวกเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะได้คำตอบเป็นอีกจำนวนหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแนวคิดของต้นกล้านะคะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบคือนำผลบวกมาลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งเราก็จะได้ค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองนักเรียนปลายทางได้คำตอบเท่าไหร่คะแล้วพวกเราได้คำตอบเท่าไหร่คะลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะในข้อนี้นะคะขอให้ตัวแทน1กลุ่มเมื่อสักครู่ต้นกล้านำเสนอคำตอบนำเสนอแนวคิดให้เพื่อนๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ทอยลูกเต๋าเพื่อเป็นแต้มให้กับนักเรียนปลายทางค่ะเริ่มเลยได้เท่าไหร่คะ5ได้5เอามาเดินให้นักเรียนปลายทางเลยค่ะลูก5 1 2 3 4 5ตอนนี้ได้แล้วนะคะปลายทางได้อยู่ที่หมายเลข5แล้วนะคะต้นกล้ากลับไปนั่งที่ได้ค่ะต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1จำนวนที่หายไปหรือตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวลบแต่ข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งมีแนวคิดอย่างไรช่วยกันคิดเลยค่ะและเขียนคำตอบเลยลูกให้เพื่อนปลายทางดูเลยค่ะลูกกลุ่มเดินดูคำตอบของกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ได้คำตอบคือเท่าไหร่คะ 1,375 เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ต้นกล้ากลุ่มที่1นำเสนอแนวคิดของตนเองเลยค่ะใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบคะ
1: 1,000
0: เท่ากับตัวลบบวกด้วยผลลบนะคะคำตอบ

1,375 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวตั้งที่หายไปตัวที่เราไม่ทราบค่าคือ 1,375 นั่นเองกลุ่ม1ตอบถูกต้องเพราะฉะนั้นได้ทอยลูกเต๋า1ครั้งได้2นะคะอ่ะ2ออกมาเดินต่อเลยค่ะ2กลุ่มที่1 1 2ได้ขึ้นบันไดตอนนี้กลุ่มที่1อยู่ที่หมายเลข8แล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาเลือกบัตรโจทย์เลยอะถูกต้องซึ่งแนวคิดนะคะของประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือนำผลบวกนะคะมาลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งก็จะเท่ากับอีก1จำนวนข้อนี้กลุ่มที่2มาดูกันแนวคิดของเราใช้แบบนี้ไหมคะกลุ่มที่1แล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่3นักเรียนคะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะได้แค่กลุ่มที่3นะอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกกลุ่มช่วยกันหาคำตอบของกลุ่มที่3ได้ไหมคะโจทย์เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่ม4และกลุ่ม5ช่วยเพื่อนหาคำตอบด้วยได้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วกลุ่มที่3ตัวแทนออกมาเลยค่ะ1คนมาหนูก็ได้ลูกสแตมก็ได้ค่ะสแตมมาเลยสแตมเลือกบัตรโจทย์มา1ใบ

คำตอบนี้ได้คือเท่าไรคะนักเรียนอ่านคำตอบของกลุ่มที่3พร้อมกันค่ะ 20,000 ซึ่งคำตอบที่ได้นะคะเพื่อนๆมีแนวคิดอย่างไรใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะนักเรียนหันมาฟังแนวคิดของเพื่อนๆค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบที่ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือจะมีตัวตั้งตัวลบและผลลบใช่ไหมคะเมื่อเรานำผลลบมาบวกด้วยตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะนามเราคือ 25,000 เมื่อสักครู่นี้มีนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนกลุ่มไหนตอบ 11,000 มั้ยคะลูกถ้าเป็นคำตอบ 11,000 จะลบด้วย 18,000 ได้ไหมคะไม่ได้ตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบนะคะในข้อนี้เราต้องการหาตัวตั้งนำตัวลบบวกด้วยผลลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองคำตอบคือ 25,000 กลุ่มที่3ตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะกลุ่มที่3ทอยลูกเต๋าค่ะได้2กลุ่มที่3ตอนนี้นะคะกลุ่มที่3เท่ากับเพื่อนปลายทางแล้วนะคะอ่ะกลุ่มที่3กลับที่เลยส่วนกลุ่มที่4และกลุ่มที่5

เดี๋ยวคุณครูจะให้ทอยลูกเต๋าเพื่อที่จะมาเดินต่อไปนะคะตัวไม่ทราบค่ะมาใช้ในการเล่นเกมบันไดงูนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรคะลูกการหาค่าของตัวไม่ทราบได้หรือในวันนี้ที่เราใช้บ่อยๆคือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะคะซึ่งความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราได้นำมาใช้ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในทุกๆข้อเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดไว้ให้กับนักเรียนได้นำกลับไปทบทวนด้วยเป็นแบบฝึกหัด 2.12 แบบฝึกหัด 2.12 นี้จะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่บัตรโจทย์กับบัตรคำตอบโดยนักเรียนสามารถใช้แนวคิดในการจับคู่ได้อย่างหลากหลายอาจจะใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบมาช่วยในการจับคู่ก็ได้ถ้าทำได้เดี๋ยวนักเรียนลองทำด้วยตนเองนะคะโดยกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในครั้งถัดไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนอ่านบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเรามาเรียนรู้กันนะคะชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: อากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมาความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืน
1: โอ้โหนี่มัน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผมเพื่อน

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงฟาร์มปศุ

ัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์และในวันนี้หนึ่งค่ะหลักฐานที่อะไรคะ
1: หลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรครับ
0: หลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าประเภทที่หนึ่งเพื่อนตอบไปแล้วคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วประเภทที่สองล่ะคะขอตัวแทนกลุ่มที่ห้าค่ะตอบประเภทที่สองคือหลักฐานอะไรคะนักเรียน
3: ที่เป็นไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับ
0: ขออีกหนึ่งหลักฐานอะไรนะคะ
3: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับ
0: หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆด้วยนะคะก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะนักเรียนประเภทที่1ก็คือหลักฐานที่เป็นมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่าว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่อะไรบ้างต่อไปคุณครูขอย้อนทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าครูขออีก1ตัวอย่างคือกลุ่มที่4ค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นเพื่อนและปรบมือให้ตัวเองด้วยนักเรียนก็จำได้ใช่ไหมคะว่าหลักฐานมีด้วยกัน2ประเภทคือหลักฐานที่เป็นของเราเนี่ยเปิดเรียนการศึกษาระดับชั้นใดบ้างคะรวมถึงโรงเรียนของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าโรงเรียนของเราเปิดเรียนการศึกษาระดับชั้นใดบ้างคะตั้งแต่อนุบาลถึงอะไรคะค้นหาเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนของเราใช้วิธีการอะไรคะนักเรียน
4: วิธีการประวัติศาสตร
0: ์วิธีการทางประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วมีกี่วิธีคะนักเรียน
2: 5
0: วิธีแล้วยังจำกันได้หรือเปล่าว่าหุ่นขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5คือการนำเสนอข้อมูลนั่นเองเก่งมากนะคะถือว่านักเรียนยังจำขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้นะคะต่อไปเรามาดูจุดประสงค์ของการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะนักเรียนแล้วหลักฐานที่นักเรียนสามารถนำมาสืบค้นเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนจะมีอะไรบ้างคะนักเรียนมีอะไรคะจากชั่วโมงอีกวารสารโรงเรียนได้มีอะไรอีกถ้าเราจะสืบค้นเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเราต้องไปที่ไหนคะจากหนังสือประวัติโรงเรียนจากภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมกีฬาสีได้วันไหว้ครูได้ทำบุญตักบาตรได้ใช่ไหมคะต่อไปวารสารโรงเรียนอย่างที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะและต่อไปคืออะไรคะห้องสมุดของโรงเรียนนั่นเองวันนี้เราจะมาดูเส้นเวลาโรงเรียนของฉันส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเรียงลำดับ

เหตุการณ์เส้นเวลาโรงเรียนของตนเองได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนรู้หรือไม่ว่าหมายถึงเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงให้เห็นสภาพจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะแปรงฟันกินข้าวแล้วก็มาโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือใช่ไหมคะเรียนหนังสือแล้วก็พักกินข้าวกลางวันเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราตามช่วงอะไรคะตามช่วงเวลาตั้งแต่ต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดเส้นเวลาในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวฟังคำชี้แจงของกิจกรรมในวันนี้ให้ดีนะคะเข้าใจไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมกันเลยนะคะคำชี้แจงที่1คือครูจะมีเส้นเวลาให้นักเรียนที่หน้าชั้นเรียนนักเรียนตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นนะคะและคุณครูก็จะมีรูปภาพตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวไปโรงเรียนเรียนหนังสือเล่นที่สนามเด็กเล่นเข้าห้องสมุดทำการบ้านดูโทรทัศน์ทำกิจกรรมกับครอบครัวและเข้านอนคุณครูจะมีบัตรภาพให้นักเรียนทำอะไรคะนำมาเรียงลำดับเหตุการณ์ต่อไปข้อที่2ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนโดยใช้อะไรเป็นตัวกำหนดคะใช้เส้นอะไรโดยใช้เส้นเวลาเป็นตัวกำหนดว่าเหตุการณ์ใดกลางวันเย็นมีเช้ากลางวันเย็นนะคะต่อไปในข้อที่3ครูและนักเรียนจะร่วมกันอ่านเส้นเวลาในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเลยดีไหมคะแล้วนักเรียนเรียงลำดับได้ไหมเอ่ยได้คิดว่าเรียงลำดับได้ไหมได้แล้วพร้อมหรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต้นทางหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะนั่งตัวตรงครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ก่อนค่ะนักเรียนคิดว่าภาพใดน่าจะตื่นน่าจะเป็นภาพแรกคะติดแผ่นป้ายที่คำว่าอะไรดูเส้นเวลาด้วยต้องติดคำว่าอะไรต้องติดอะไรก่อนเช้าแล้วต้องทำไมตอนเช้าแล้วต้องทำไมตื่นนอนแล้วตื่นนอนตอนไหนคะตื่นนอนตอนไหนคะเช้าอยู่ทางไหนคะนักเรียนเราต้องตื่นนอนตอนไหนตอนเช้าใช่ไหมถ้ายังไม่ใช่เราลองช่วยเพื่อนบอกสิคะว่าต้องเลือกแผ่นป้ายไหนเราต้องเลือกแผ่นป้ายไหนคะแผ่นป้ายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์แรกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยทีนี้นักเรียนดูนะคะตอนเช้าเราตื่นนอนอาบน้ำหลังจากอาบน้ำแล้วเราทำอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะค่อยๆดูนะคะเพื่อนในห้องสามารถร่วมกันบอกได้นะคะว่าเป็นภาพที่เราไปโรงเรียนนะคะ

0: หรือนะคะในช่วงกลางวันเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรียนหนังสือหลังจากเรียนหนังสือตอนพักกลางวันเราทำอะไรคะเหตุการณ์ตอนพักกลางวันเราทำอะไรคะนักเรียนเล่นสนามนอกจากมีการเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อนบางคนอาจทำอะไรอีกคะ
1: ไปอ่านหนังสือ
0: เดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะหลังจากเหตุการณ์ที่หนึ่งคือเรียนหนังสือพักกลางวันเราก็ทำไมไม่ได้เล่นสนามเด็กเล่นแต่เข้าอะไรคะ
1: เข
0: ้าห้องสมุดแล้วนักเรียนคิดว่าจะเป็นแผ่นป้ายไหนคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเป็นภาพไหนเอ่ยทำอะไรคะภาพนี้เป็นภาพทำอะไรเอ่ยเข้าห้องอะไรเข้าห้องสมุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่3ในช่วงอะไรในช่วงกลางวันต่อไปหลังจากหมดช่วงกลางวันแล้วเป็นช่วงอะไรคะ
1: yeah.
0: เป็นช่วงเย็นเรากลับบ้านหลังกล่องค่ะลองดูสิคะว่าภาพไหนเป็นภาพทำการบ้านเอ่ยทำการบ้านในช่วงไหนคะนักเรียนทำการบ้านช่วงไหนคะ yeah. ตอนเย็นหลังจากเราทำการบ้านเสร็จแล้วล่ะลองดูสิคะว่าถูกต้องหรือเปล่าเรามีการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวคือการดูทีวีใช่ไหมคะแล้วหลังจากดูทีวีเราต้องทำไมสุดท้ายเราต้องเข้านอนแล้วภาพไหนล่ะคะเหลืออีกกี่ภาพเหลืออีกหนึ่งภาพขอตัวแทนที่3ค่ะสุดท้ายคือภาพอะไรเข้านอนติดตรงไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะเป็นภาพเข้านอนนะคะแล้วนักเรียนเราลองร่วมกันอ่านเส้นไทม์ไลน์ช่วงเช้าเราทำอะไรบ้างคะเราตื่นนอนแล้วเราทำอะไรอีกคะ
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: แล้วก็ทานอาหารแล้วทำไม
1: ไปโรงเร
0: ียนต่อมาในช่วงกลางวันช่วงกลางวันเราทำอะไรบ้างคะนักเรีย
1: น
0: เราเรียนหนังสือหลังจากนั้นไปเล่นที่สนามเด็กเล่นหลังจากนั้นก็มีเพื่อนบางคนที
1: ่
0: เข้าห้องสมุดใช่ไหมคะต่อมาในช่วงไหนต่อมาในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเราทำอะไรเอ่ย
1: ทำการบ
0: ้
1: าน
0: แล้วดูโทรทัศน์และสุดท้ายคือเข้านอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นลำดับเส้นเวลาในชีวิตประจำวันของใครของนักเรียนและถูกกำหนดไว้ด้วยช่วงเวลานั่นเองนะคะแล้วในวันนี้ครูจะมีตัวอย่างเส้นเวลาของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโรงเรียนวังไกลกังวลแค่ให้นักเรียนได้ทราบเห็นลำดับเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนเห็นช่องแรกเขียนว่าอะไรคะพ.ศ.อะไรพ.ศ. 2450แล้วต่อมาช่องที่2ล่ะคะ
1: พ.ศ. 2500
0: ต่อมาช่องที่3ค่ะ

0: พ.ศ. 2600คุณครูก็มีการกำหนดช่วงระยะเวลามาให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างภายในโรงเรียนของเรานะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถกำหนดช่วงระยะเวลาของโรงเรียนตนเองแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของตนเองได้นะคะทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่1โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราชใดคะนักเรียน
1: 2480
0: โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2481ก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2450ถึง 2500 นี่คือเหตุการณ์ที่เท่าไหร่เหตุการณ์ที่1ต่อไปเหตุการณ์ที่2คือปีพุทธศักราชปีพุทธศักราช2494ได้รับพระราชทานธงประจำโรงเรียนนะคะธงประจำโรงเรียนต่อไปปีพุทธศักราช2502สำนักเลขาธิการพระราชวังได้ออกหนังสือว่าด้วยระเบียบการแต่งกายของครูและนักเรียนให้กับโรงเรียนวังไกลกังวลให้เราได้มีระเบียบการแต่งกายมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปเหตุการณ์ต่อไปปีพุทธศักราช2525ได้สร้างอาคารเรียนอาคารไม้2ชั้นชื่ออาคารอะไร
1: อาคารหลวงปู่โต๊ะ
0: นักเรียนรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ทุกคนรู้จักไหมคะรู้จักนะคะเป็นอาคารไม้2ชั้นชื่ออาคารหลวงปู่โต๊ะนะคะต่อมาปีพุทธศักราช2529นะคะมีการเปิดเรียนชั้นอนุบาลขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นลำดับเหตุการณ์ของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลำดับเหตุการณ์ของโรงเรียนของนักเรียนได้นะคะตามช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะคะคุณครูก็มีเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้นักเรียนดูดังนี้นะคะเหตุการณ์ที่1คือพุทธศักราช2481เป็นปีที่อะไรคะเป็นปีที่โรงเรียนก่อตั้งขึ้นมานะคะต่อมาปีพุทธศักราช2494ได้รับอะไรได้ออกหนังสือว่าด้วยระเบียบการแต่งกายของครูและนักเรียนขึ้นนะคะต่อมาปีพุทธศักราช2525ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้2ชั้นหรือที่นักเรียนรู้จักกันชื่ออาคารหลวงปู่โต๊ะนะคะต่อมาเหตุการณ์ลำดับสุดท้ายที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ศึกษาแค่ภายในชั่วโมงนี้ก็คือปีพุทธศักราช2529เปิดเรียนระดับชั้นอนุบาลนะคะคราวนี้นักเรียนได้เห็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลาหรือยังคะนักเรียนทราบหรือยังไหนใครยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลาเอ่ยนักเรียนเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญอย่างไรคะวิธีการที่นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเราต้องมีการทำอะไรเราต้องมีการทำอะไรคะถ้าเราจะรู้เหตุการณ์สำคัญเราต้องไปทำอะไรเราต้องมีการตั้งคำถามแล้วเราต้องไปสืบค้นจากที่ไหนคะนักเรียนเราต้องไปสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากที่ไหนคะจากห้องสมุดของโรงเรียนเราต้องมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะแหล่งข้อมูลเราต้องค้นคว้าเองเราค้นจากอะไรคะหนังสือประวัติของโรงเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนก็พอจะทราบวิธีการสืบค้นเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะว่าเรา

0: จะสืบค้นได้จากที่ใดใช่ไหมคะนักเรียนแล้วหลังจากเราสืบค้นแล้วเราสามารถมาเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไหมคะได้ไหมคะเรียงลำดับเหตุการณ์โดยแบ่งช่วงนักเรียนช่วงเวลาให้ชัดเจนข้อดีของการแบ่งช่วงเวลาคืออะไรคะทำให้เราทำไมรู้ว่าทำให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังใช่ไหมคะต่อไปการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรกลุ่มที่5ตัวแทนถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไรทำให้เราทราบอะไรคะนักเรียน
1: ว่าเหตุการณ์จะเกิดอันไหนเกิดก่อนว่าอันไหนเกิดก่อนหลัง
0: ได้รู้เหตุการณ์ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ใดเกิดทีหลังแล้วเหตุการณ์ใดเกิดในช่วงเวลาใดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าว่าการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไรนักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะก็ทำให้เราสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างที่เพื่อนตอบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังโดยมีช่วงเวลาเป็นตัวกำหนดก็คือปีอะไรคะปีพุทธศักราชเป็นตัวกำหนดแล้วเราจะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังใช่ไหมคะการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการเรียงลำดับเหตุการณ์คะใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการเรียงลำดับเหตุการณ์เวลาถูกต้องนะคะใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นตัวกำหนดอะไรคะเป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนถ้าหากว่าเราไม่มีการกำหนดระยะเวลาเราจะรู้ได้ไหมคะนักเรียนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเราจะรู้ได้ไหมคะถ้าเราไม่มีการกำหนดระยะเวลาเรารู้ได้ไหมคะรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกรรมกันว่าวันนี้คุณครูให้ทำอะไรนักเรียนเงียบเสียงก่อนค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งชุดกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6ในเรื่องโรงเรียนของหนูและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเมื่อนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้ช่วยดูแลเรื่องชุดกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนหยิบใบงานที่6นะคะเรื่องโรงเรียนของหนูและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนะคะและฝากคุณครูนะคะช่วยควบคุมการดูแลทำชุดกิจกรรมของนักเรียนให้คำแนะนำนักเรียนได้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของตนเองนะคะนักเรียนเปิดในหน้า111ค่ะนักเรียนต่อไปคำชี้แจงของใบงานนะคะตอนที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะไปในตอนที่2นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลานะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเปิดชุดกิจกรรมหน้าเท่าไหร่เปิดชุดกิจกรรมหน้าเท่าไหร่คะ111ลงมือทำได้ค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลงมือทำชุดกิจกรรมได้ในหน้า111ค่ะนักเรียนสามารถปรึกษากันได้นะคะแต่ห้ามเสียงดังค่ะนักเรียนลองดูเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือเหตุการณ์อะไรมีอะไรบ้าง

การณ์ที่สำคัญลองดูว่าเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ที่1มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์ที่2มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขียนพ.ศ.ไม่ต้องยกไม่ต้องยกนะคะใช่เขียนลำดับเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ที่1เป็นปีที่โรงเรียนก่อตั้งขึ้นปีที่โรงเรียนก่อตั้งขึ้นปีที่โรงเรียนเป็นปีที่ใบงานให้เราเทียบพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชด้วยเราลองดูสิคะว่าเรายังจำกันได้หรือเปล่าว่าการเทียบศักราชจากพ.ศ.เป็นค.ศ.เราจะทำอย่างไรนะคะแค่นี้ดูแค่นี้ไม่เป็นไรหรือไม่ก็ดูแค่นี้ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนไม่ต้องยกมาได้ไหมอะไร

ลบด้วยอะไรลบด้วย543ต่อไปเหตุการณ์ที่3นักเรียนใช้มือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะ

อนที่1เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปมันมีตอนที่2ในหน้า112ด้วยนะคะนักเรียนถ้าใครเรียงลำดับเหตุการณ์ในตอนที่1ได้อย่างน้อย3เหตุการณ์แล้วนักเรียนสามารถไปทำตอนที่2ในหน้า112ได้นะคะตอนที่1เรียบร้อยแล้วประมาณ3เหตุการณ์นะคะให้นักเรียนไปทำตอนที่2ในหน้า112ได้นะคะระเบียบการแต่งกายระเบียบการแต่งกายของและนักเรียน

สอนเรียบร้อย

0: ทีนี้สิคะว่าจะได้เป็นขอสอใดลบหน้านี้ก็ได้ลองลบที่ว่างๆนี้2481อ่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะ2481ลบด้วยอะไรอย่าลืมนะคะการเทียบพุทธศักราชให้เป็นหน้าแรกเสร็จหรือยัง1938แล้วต่อไปที่2เหตุการณ์ที่2 1อะไรนักเรียนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ไปทำตอบเป็นการบ้านนะคะนักเรียนคะอย่างไหนตอนนี้ใครทำได้สักประมาณ3เหตุการณ์แล้วบ้างเอ่ยครูเห็นตัวแทนกลุ่มที่3นะคะทำได้ประมาณ3เหตุการณ์แล้วอ่ะงั้นครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ก่อนนะคะนำเสนอให้
1: 1938ค่ะ
0: 1938นั่นเองนะคะส่วนอีก2เหตุการณ์นะคะเพื่อนเรายังไม่ได้เทียบศักราชว่าตรงกับปีค.ศ.ใดนะคะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะไปทำเป็นการบ้านแล้วในตอนที่2ล่ะคะเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ตามพ.ศ.ถูกต้องไหมลองดูสิคะว่าพ.ศ.ที่1พ.ศ.อะไร
1: 2481ค่ะ
0: 2481แล้วเหตุการณ์ที่2พ.ศ.อะไรคะนักเรียน
1: 2494ค่ะ
0: 2494เหตุการณ์ที่3พ.ศ.อะไรคะ
1: 2502ค่ะ
0: 2502เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเชิญนั่งนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องเส้นเวลาโรงเรียนของฉันโดยให้นักเรียนเปรียบเทียบเส้นเวลาในชีวิตประจำวันของนักเรียนใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังนะคะและสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องสำคัญโดยมีการเรียงลำดับตามเวลาตามปีพุทธศักราชโดยการใช้เส้นเวลาในการเล่าเรื่องหรือบอกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะจะทำให้เราสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะนักเรียนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังโดยที่ไม่สับสนใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งวันนี้นักเรียนได้ทราบการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นอะไรคะนักเรียน
2: เส้นเวลา
0: โดยใช้เส้นเวลาที่มีการกำหนดช่วงเวลาเอาไว้โดยเราได้เห็นการใช้เส้นเวลาในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราได้ดูเส้นเวลาในชีวิตประจำวันของเราแล้วว่าตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างเรียงตามลำดับของช่วงเวลานะคะและตอนสุดท้ายค่ะครูมีคำถาม1ข้อเท่านั้นนักเรียนปรบมือ1ครั้งการใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไรคะกอไก่ทำให้แยกข้อมูลได้ขอไข่ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นคอควายทำให้เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและงองูทำให้ลดปัญหาในการใช้ภาษาในการบรรยายเหตุการณ์ตอบอะไรเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันล่ะคะถ้าตอบคอควายทำให้เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมถูกต้องนะคะและในสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยบ้างหรือยังคะนักเรียนใครมีข้อสงสัยหรือเปล่าถ้าไม่มีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนะคะ

0: ที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่7นะคะในเรื่องแบบสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของชุมชนตนเองนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยเรื่องเส้นเวลาในชีวิตประจำวันของเราไหมคะถ้าไม่มีนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุรี 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะ 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินปัญหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่

0: กินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสางตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลาย
1: ฉีผีอีเอสทีอินเสกเพสแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators P R E D A T O R S predators แปลว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบวกการลบนะคะแล้วก็การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนมาใช้ประโยชน์ค่ะมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 ค่ะโจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 คุณครูขอทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะซึ่งเป็นโจทย์ปัญหามีว่าอย่างไร 1 2 3เริ่มเลยค่ะ

ซึ่งโจทย์ต้องมาแก้และช่วยกันหาคำตอบนั่นเองไม่ได้มีเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนบวกหรือให้นักเรียนลบแต่ว่านักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะซึ่งโจทย์ปัญหาก็จะมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามซึ่งส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็จะมีคำถามอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ท้ายประโยคซึ่งในข้อนี้นะโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรลูกพิมมีเงินทั้งหมดกี่บาทนี่คือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองและส่วนอื่นๆนะคะพิมมีเงินอยู่

0: 432บาทแม่ให้เพิ่มมาอีก103บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกก็คือข้อมูลต่างๆที่เรานะคะจะนำมาใช้เพื่อหาคำตอบเองนะคะพิมพ์มีเงินทั้งหมดกี่บาทเราจะหาจำนวนเงินทั้งหมดที่พิมพ์มีได้อย่างไรคะใช้วิธีการบวกใช่ไหมลูกเอาจำนวนใดมาบวกกับจำนวนใดคะก็คือ432คือจำนวนเงินที่พิมพ์มีอยู่ใช่ไหมนำมาบวกด้วย123ก็คือจำนวนเงินที่แม่ให้มาเพิ่มเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 432
0: บวกด้วย100เท่าไรใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น432บวกด้วย123เท่ากับเท่าไรผลบวกคือเท่ากับเท่าไรคะมีใครทราบหรือยังเราสามารถหาผลบวกได้ด้วยวิธีการตั้งบวกซึ่งคำตอบคือเท่าไรคะ
1: 555
0: ข้อนี้ไม่มีการโทษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วคือ555นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมีวิธีการเขียนแสดงแนวคิดและมีวิธีการแสดงวิธีทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์นี้อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีเก้าอี้ 3,000 ตัวเยอะไหมคะนักเรียนแสดงว่าห้องนี้จะต้องเป็นยังไงคะจะต้องเป็นห้องที่ใหญ่มากเลยนะคะเป็นห้องประชุมถามหาจำนวนเก้าอี้ที่ว่างใช่ไหมคะแล้วเราหาคำตอบได้อย่างไรหาจำนวนเก้าอี้ที่ว่างได้ยังไงคะเรานำมาลบกันโดยนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดคะ 1,200 เท่ากับเท่าไรเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับเท่าไรอันนี้เราสลับที่กันไม่ได้นะคะซึ่งคำตอบมีใครได้คำตอบหรือยังคะข้อนี้มีการกระจายไหมลูกถ้าใช้วิธีการตั้งลบมีไหมคะมีการกระจายแต่บางทีเราใช้วิธีการนับต่อทีละ100ก็อาจจะได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 1,800
0: คำตอบคือ 1,800 นั่นเองนะคะเหลือ9อีว่าง 1,800 ตัวซึ่งจำนวนนี้นะคะจะยังเป็นจำนวนน้อยๆอยู่นะคะเป็นการทบทวนบทเรียนในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของอ่านมาคุณครูได้ให้เตรียมไว้แล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนประกอบกับการเรียนรู้ในข้อนี้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกไว้ให้นักเรียนแล้วนะนักเรียนวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามวงล้อมรอบเรียบร้อยส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรบ้างคะนักเรียนโจทย์บอกอะไรเราบ้างลูกและมี 1,290 เล่มใช่ไหมคะส่วนอื่นๆนอกจากส่วนที่โจทย์ถามเป็นข้อมูลที่โจทย์บอกเรามาเพราะฉะนั้นส่วนอื่นๆนี้คือส่วนที่โจทย์บอกขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกเรียบร้อยตอนนี้ทราบส่วนที่โจทย์ถามทราบส่วนที่โจทย์บอกแล้วต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะคะวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรนักเรียนมีวิธีการวาดภาพแสดงแนวคิดอย่างไรบ้างคะบางคนใช้เรื่องส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมลูกอาจจะเป็นวงกลมนะคะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนักเรียนคะส่วนที่โจทย์ถามคือห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มส่วนนี้จะเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมคะเป็นส่วนรวม

0: เรายังไม่ทราบคำตอบแล้วจำนวนหนังสือวิชาการกับจำนวนหนังสือการ์ตูนเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมคะเป็นส่วนย่อยทั้งสองส่วนใช่ไหมคะแล้วเราต้องการหาส่วนรวมแบบนี้เราต้องนำส่วนย่อยมาทำอะไรกันมาบวกกันนักเรียนก็สามารถเขียนภาพแสดงแนวคิดโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้นะคะสำหรับใครที่นำเสนอแบบเมื่อสักครู่นี้นักเรียนสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดตามที่นักเรียนได้นำเสนอได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่มี 1,520 เล่มใช่ไหมลูกคุณครูสามารถวาดแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้หนังสือวิชาการ 4,520 เล่มคุ้นๆบ้างไหมคะลูกบางคนจำได้แล้วนะคะบางคนยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันตอบต้องเป็นยังไงคะจะต้องเล็กกว่าหนังสือที่เราต้องการคือมีทั้งหมดกี่เล่มเรานำมาต่อกันดีไหมคะหรือเราขึ้นบรรทัดใหม่เลยนำมาต่อกันดีไหมคะเพราะว่าเขาบอกให้รวมกันอะใช่ไหมลูกเราต้องการหนังสือทั้งหมดเราก็สามารถวาดต่อไปนี่นะคะหนังสือการ์ตูน 1,290 เล่มแล้วห้องสมุดนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มก็คือจำนวนตั้งแต่แรกมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมคะห้องสมุดนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มหาคำตอบได้อย่างไรใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการบวกนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่านำ 4,520 บวกกับ 1,290 ใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะลูก
1: 4,520
0: เท่ากับเท่าไรนั่นเองใช่ไหมคะ 4,520 บวกด้วย 1,290 เท่ากับเท่าไรเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วไปหาคำตอบได้หรือยังหาคำตอบได้หรือยังคะมาช่วยกันหาคำตอบเลย 4,520 บวกด้วย 1,290 คุณครูเขียนแสดงวิธีการตั้งบวกเรียบร้อยแล้วต่อไปหาผลบวกในหลักหน่วย0หน่วยบวกด้วย0หน่วยเท่ากับ
1: 0หน
0: ่วยต่อไปหลัก10ค่ะ20บวกด้วย90เท่ากับ11 10ใช่ไหมลูก11 10เท่ากับ100กับอีก110เพราะฉะนั้นในหลัก10เขียน1และ100เอาไปทดไว้ในหลัก100ต่อไปหลัก100 500บวกด้วย200เท่ากับ700บวกทดอีก100เป็น800ได้คำตอบในหลักร้อยเป็น800เขียน8ในหลักร้อยต่อไปหลักพัน 4,000 บวกด้วย 1,000 เท่ากับ
1: 5,000
0: เท่ากับ 5,000 เขียน5ในหลักพันคำตอบเป็น 5,810 แล้วเราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรนักเรียนเวลาเราสรุปคำตอบเราสรุปอย่างไรคะเราก็คือนำสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบเลยใช่ไหมคะโจทย์ถามว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเวลาเราสรุปคำตอบเราก็สรุปว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมด 5,810 เล่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนแสดงวิธีทำกันค่ะซึ่งประโยคสัญลักษณ์นักเรียนเขียนลงไปหรือยังคะในใบกิจกรรมนักเรียนปลายทางนะคะที่ได้รับใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปได้เลยค่ะส่วนภาพแสดงแนวคิดนักเรียนจะใช้วิธีการเขียนแสดงแนวคิดโดยใช้แผนภาพแสดงความของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้หรือจะใช้เป็นแบบบาร์โมเดลที่คุณครูนำเสนอแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดและประโยคสัญลักษณ์ลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะบางคนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วต่อไปในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะเขียนแสดงวิธีทำ

0: อย่างไรคะนำข้อมูลทั้งหมดมาเขียนหรือนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อน
1: บรรทัดที่1วิธีทำเราก็นำข้อมูลแรกของเรามาเขียนเลยห้องสมุดมีหนังสือวิชาการ 4,520 เล่มในใบกิจกรรมเขียนไว้ให้หรือยังคะคุณมาเขียนแสดงวิธีทำไว้ในบรรทัดที่2นะคะเขียนว่ามีหนังสือการ์ตูน 1,290 เล่มนักเรียนเขียนลงไปเลย 1,290 เล่มนะคะหลังจากที่เราเขียนลงไปแล้วนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้1เส้นและเขียนเครื่องหมายบวกด้วยค่ะในใบกิจกรรมของเราจะมีข้อความไว้ให้กับนักเรียนแล้วนะคะในตัวอย่างข้อที่1นี้นะคะเหลือแต่จำนวนที่ให้นักเรียนใส่ลงไปใส่ลงไปเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะหาคำตอบแล้วเราก็นำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนไว้ในบรรทัดต่อไปเลยโจทย์ถามว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มนักเรียนคะในบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มไหมคะเรายังกี่เล่มอยู่ไหมลูกไม่นะเพราะว่าเราจะหาคำตอบแล้วเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราจะเขียนแค่เพียงว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดส่วนคำว่ากี่นั้นเราไม่ถามแล้วเราได้คำตอบแล้วเมื่อสักครู่ช่วยกันหาคำตอบเรียบร้อยใช่ไหมคะผลบวกในหลักหน่วยคือ0ใช่ไหมลูกคือ0ผลบวกในหลัก10คือ11ใช่ไหมคะ11 10จ่าย1ทด1ผลบวกในหลัก100คือ500บวกได้200เป็น700บวกอีก100เป็น800และผลบวกในหลักพันคือ5,000เขียน5ในหลักพันเมื่อสักครู่เราช่วยกันหาคำตอบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็นำคำตอบมาเขียนได้เลยแล้วอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมด 5,810 หน่วยเป็นอะไรคะลูกหน่วยเป็นเล่มถูกต้องนะคะแล้วต่อไปเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็นำคำตอบมาทำอะไรคะลูกมาตอบใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เราตอบนั้นสรุปคำตอบด้วยห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมด 5,810 เล่มตอบเป็นตัวเลขไทย 5,810 เล่มนะคะนักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยของใบกิจกรรมลงมือทำได้เลยสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จนะคะตอนนี้นักเรียนลงมือทำได้เลยใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆปลายทางสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนๆต้นทางบางคนนะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวเรารอเพื่อนสัก

0: ับจำนวนที่1คือ4520เนี่ยจำนวนที่ใกล้เคียงกับ4520เท่าไหร่คะ
1: 4500
0: จะเป็น4500ใช่ไหมลูกแล้วจำนวนที่2ล่ะ1290ล่ะใกล้เคียงกับจำนวนใดคะใกล้เคียงกับ1กับ5800นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่2ข้อที่2อ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวอ่านโจทย์ข้อที่2ไปพร้อมๆกับคุณครู1ขายไป781ถุงร้านค้าเหลือขนมกี่ถุงในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ
1: ร้านค้าเหลือขนมกี่ถุง
0: ร้านค้าเหลือขนมกี่ถุงเตรียมพร้อมวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามค่ะวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามนะคะร้านค้าเหลือขนมกี่ถุงไหนใครวงเสร็จแล้ววงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกขีดเองเลยค่ะไหนใครขีดเสร็จแล้วคะนักเรียนปลายทางขีดเสร็จหรือยังนักเรียนขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกไปก่อนคุณครูเลยนะคะแล้วมาตรวจสอบกันส่วนที่โจทย์บอกคือร้านค้ามีขนม 6,742 ถุงขายไป781ถุงขีดเส้นใต้ถูกไหมคะถูกนะคะนี่คือส่วน

ดบอกต่อไปวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรการวาดภาพแสดงแนวคิดเราสามารถวาดได้หลายวิธีนะคะแล้วแต่ว่าแนวคิดของใครจะมีแนวคิดอย่างไรอาจใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้หรือจะใช้การวาดภาพแสดงแนวคิดแบบบาร์โมเดลก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดโดยใช้บาร์โมเดลกันช่วยคุณครูวาดหน่อยนะคะมาแสดงแนวคิดเลยร้านค้ามีขนม 6,742 ถุงเวลาเราเขียนช่องสี่เหลี่ยมเราจะวาดยาวไหมคะลูก ยาวไหมลูก ยาวนะเพราะว่ามีตั้ง 6,742 ถุงเลย นักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนกำกับไว้ว่าอันนี้คือมีขนม 6,742 ถุงนะคะนักเรียนปลายทางนะคะวาดภาพนี้ลงไปได้เลยนะคะในใบกิจกรรมของตนเองหรือถ้าใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ใช้แผนภาพแสดงแนวคิดของตนเองโดยเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้นะคะนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะจากนั้นขายไป781ถุงขายไป781ถุงถ้าเราจะวาดภาพแสดงแนวคิดแบบเมื่อสักครู่นี้เขียนต่อไปได้ไหมคะขายไปจะต้องเป็นยังไงลูกขายไปจะต้องลดลงเราจะลบไหมเราอาจจะใช้วิธีการวาดในบรรทัดล่างแบบนี้ก็ได้นะคะลูกเราเขียนไป781ถุงนะคะไม่มากเท่า 6,742 เราก็เขียนแถบสี่เหลี่ยมแบบนี้สั้นๆไปเพราะว่าแค่781ถุงเองปริมาณก็จะน้อยกว่ามากๆเลยจากนั้นเขียนข้อความกำกับค่ะว่าส่วนนี้คือส่วนที่ขายไปนะคะนักเรียนปลายทางใครที่ใช้บาร์โมเดลแสดงภาพนะคะแสดงแนวคิดก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะในใบกิจกรรมของตนเองเรียบร้อยหรือยังคะลูกถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปร้านค้าเหลือขนมกี่ถุงส่วนที่โจทย์ถามนะคะขนมที่เหลือจะอยู่ในส่วนไหนคะลูกถ้านักเรียนสังเกตจากแผนภาพตรงนี้นะคะขนมที่เหลืออยู่ตรงไหนคะอยู่ในส่วนไหนลูกส่วนขนมที่เหลือนี่คือขนมทั้งหมดที่มีนี่คือส่วนที่ขายไปส่วนนี้กับส่วนนี้คือส่วนที่ขายไปแล้วส่วนที่เหลืออยู่ส่วนไหนคะส่วนที่เลยขนมที่ขายไปตรงนี้ใช่ไหมคะลูกร้านค้าเหลือขนมกี่ถุงก็จะอยู่ในส่วนนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือส่วนที่เหลือเพราะส่วนที่เราขายไปก็คือตรงนี้ถ้านักเรียนใช้วิธีการลบเราก็ต้องลบส่วนนี้ออกใช่ไหมคะลูกเมื่อแผนภาพแสดงแนวคิดของเราเป็นแบบนี้แสดงว่าในข้อนี้เราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะก็คือปริมาณขนมที่เรามีส่วนใหญ่สีม่วงนี้ลบออกด้วยปริมาณขนมที่เราขายไปสีชมพูตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าจำนวนขนมที่เหลือนะคะเราก็จะนำ 6,742 ลบด้วย781นั่นเองนะคะภาพแสดงแนวคิดของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วประโยคสัญลักษณ์ล่ะคะนักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร6,742 ลบด้วย781นั่นเองนะคะได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาคำตอบกันนักเรียนคะเราหาคำตอบก่อนเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมคะได้หรือถ้าเราไปหาคำตอบตอนที่เราเขียนแสดงวิธีทำเลยได้ไหมคะได้ไหมลูกก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้เรามาช่วยกัน

0: การหาคำตอบของเราก่อน 6,742 ลบด้วย781เหลือเท่าไรคุณครูเขียนตั้งลบให้นักเรียนแล้วมาช่วยคุณครูหาผลลบหน่อยค่ะอันดับแรกหาผลลบในหลัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วย2หน่วยลบด้วย1หน่วยเหลือ
1: 1
0: หน่วยเหลือ1หน่วยเขียน1ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10ค่ะนักเรียนตอนนี้บางคนนะคะกำลังตั้งใจหาผลลบเลยมาช่วยคุณครูหาผลลบก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเขียนแสดงวิธีทำในใบกิจกรรมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาช่วยคุณครูหาผลลบก่อนแล้วเรานะคะไปเขียนแสดงวิธีทำพร้อมกันได้ไหมมาช่วยกันหาผลลบค่ะตอนนี้หลักหน่วยได้แล้วต่อไปหาผลลบในหลัก10ค่ะ40ลบด้วย80เหลือเท่าไรคะลบยังไม่ได้เพราะว่า40น้อยกว่า80ต้องไปกระจายในหลัก100หลัก100มีอยู่700กระจายไป100เหลือมีอยู่40ได้รับการกระจายมา100 100เท่ากับเท่าไหร่100เท่ากับกี่10 100เท่ากับ10 10รวมกับของเดิมอีก40กลายเป็น
1: 14
0: 10 40นะคะในหลัก10ตอนนี้14ลบด้วย8ได้เรียบร้อยแล้ว14 10ลบด้วย80เหลือ
1: 60
0: เหลือเท่าไหร่ลูก
1: 60
0: เหลือ60เขียน6ในหลัก10ต่อไปหลัก100 600ลบด้วย700เหลือเมื่อสักครู่ตอนแรกเป็น700ลบได้แต่ตอนนี้เป็น600ยังลบไม่ได้เพราะว่าน้อยกว่าดังนั้นจึงต้องไปกระจายในหลักพันหลักพันมีอยู่ 6,000 กระจายไป 1,000 เหลือ 5,000 นะคะเพราะฉะนั้นหลัก100จากเดิมมีอยู่600ได้รับการกระจายมา 1,000 ซึ่งเท่ากับ100100รวมกับอีก600กลายเป็น1600นะคะ1600ลบด้วย700เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ900เขียน9ในหลัก100หลักพันไม่มีตัวลบเพราะฉะนั้นหลักพันก็เท่ากับ 5,000 เหมือนเดิมเขียน5ในหลักพันเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะ 5,9005,961 สรุปคำตอบได้อย่างไร
1: ร
0: ้
1: านค
0: ้
1: าเหล
0: ือ
1: ขนม
0: 5,961ถุงนั่นเองนะคะต่อไปแสดงวิธีทำในใครแสดงวิธีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเมื่อสักครู่ได้ช่วยคุณครูทำไหมคะปล่อยให้คุณครูทำกับเพื่อนๆปลายทางใช่ไหมมาช่วยคุณครูทำก่อนนะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเราทำพร้อมกันเพราะว่าในข้อที่สองนี้เราจะทำไปพร้อมๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครที่ทำเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงวิธีทำกันแต่ถ้าใครยังเสร็จเราทำไปพร้อมกันได้ไม่เป็นไรเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์เขียนถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะต่อไปวิธีทำวิธีทำเราจะต้องนำส่วนที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนใช่ไหมคะลูกเราจะนำ 6,742 เนี่ยมาลบด้วย781 6,742 คือจำนวนของอะไรคือจำนวนของขนมที่ร้านค้ามีเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่1ร้านค้ามีขนม 6,742 ถุงนักเรียนเขียน 6,742 ลงไปในใบกิจกรรมของตนเองหรือยังคะเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าข้อความในใบกิจกรรมมีให้นักเรียนแล้วต่อไปข้อมูลส่วนที่โจทย์บอกหมดหรือยังยังนะบรรทัดต่อไปเราจะเขียนลบ781 781คือจำนวนขนมที่ขายไปเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่2เรานำส่วนนี้ไปเขียนในบรรทัดที่2ค่ะขายไป781ในการเขียนแสดงวิธีทำใครที่เขียนไปก่อนคุณครูแล้วตรวจสอบด้วยนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10หลักร้อยตรงหลักร้อยและหลักพันตรงหลักพันนะ อย่าลืมเขียนหน่วยด้วยเป็นถุงในข้อที่2คุณครูเขียนหน่วยไว้ให้แล้วต่อไป

0: ถ้าเป็นข้อที่3นักเรียนจะต้องเขียนเองนะคะต่อไปบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรคะลูกต่อไปเราจะหาผลลบแล้วเพราะฉะนั้นผลลบคือจำนวนขนมที่เหลือใช่ไหมคะดังนั้นบรรทัดถัดไปเราจะเขียนส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองร้านค้าเหลือขนมเท่าไรเมื่อสักครู่หาผลลบหรือยังคะได้เท่าไหร่นะลูก
1: 5,961
0: นักเรียนสามารถหาผลลบก่อนที่จะมาแสดงวิธีทำก็ได้หรือจะหาผลลบในขณะที่เราแสดงวิธีทำแบบนี้ก็ได้ผลลบในหลักหน่วยนะคะผลลบในหลัก10ผลลบในหลัก100และผลลบในหลักพันอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะเหลือ5,961ถุงนะคะและต่อเป็นตัวเลขไทยในบรรทัดตอบเขียนสรุปคำตอบด้วยนะคะร้านค้าเหลือขนม 5,961 ถุงต่อไปในข้อที่3ข้อที่3คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงวิธีทำด้วยตนเองโดยให้นักเรียนเขียนภาพแสดงแนวคิดประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำลงในใบกิจกรรม 2.4 ข้อที่3ในข้อที่3นี้ให้นักเรียนเขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกด้วยนะคะนักเรียนพร้อมไหมนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะในระหว่างทำกิจกรรมถ้าใครไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้เลยและต้องการให้คุณครูตรวจสอบผลงาน

0: ่ะในตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปลายทางคนไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วนำเสนอแนวคิดกับคุณครูปลายทางด้วยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านค่ะเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปในเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบวันนี้มีทั้งการบวกและการลบเลยใช่ไหมคะทำได้โดยขั้นตอนที่หนึ่งเราทำอย่างไรก่อนอันดับแรกเลยเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาก่อนใช่ไหมคะว่าโจทย์ปัญหานี้นะคะถามเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วบอกอะไรกับเราบ้างหาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกนะคะต่อไปวางแผนแก้ปัญหาโดยเขียนภาพแสดงแนวคิดของตนเองว่าเป็นอย่างไรจากนั้นเราก็หาคำตอบเขียนแสดงวิธีทำเลยหลังจากได้คำตอบมาแล้วสิ่งสุดท้ายที่อย่าลืมคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 2.13 ซึ่งแบบฝึกหัด 2.13 นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะมีทั้งหมด4ข้อคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะเพราะว่าครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะแต่ว่าสถานการณ์จะมีคำว่ามากกว่าในบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านะคะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 2.5 และแบบฝึกหัด 2.14 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ
1: ณท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

0: ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะ

อันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันคนดีคนเดิมของครูใช่ไหมใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กปลายทางด้วยเป็นคนดีคนเดิมของคุณครูใช่ไหมและเป็นคนดีก็ต้องแสวงหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอวันนี้เรื่องราวของเราก็แน่นอนยังอยู่ในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลแต่เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วลูกชั่วโมงที่2แล้วเห็นไหมสู้ๆด้วยเห็นไหมครูสงสัยว่าสู้ๆชั่วโมงที่2ตั้งคำถามไม่ยากถ้าเรากลับไปทบทวนความรู้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมากลับไปบ้านใครตั้งคำถามเชิงเหตุผลบ้างโอ้ถามเหรอถามว่าอะไรลูกเมทัลอ้าวใช่ไหมเลยถามว่าอะไรหนูเฉพาะผู้ปกครองก็อ่านเรื่องด้วยใช่ไหมอ่านด้วยเนาะโอเคอาถูกมือให้เมทัลหน่อยเมทัลแปลว่าก็กลับไปถามในเรื่องของที่เราเรียนไปแต่ไม่มีใครถามเลยเหรอว่าแม่ครับแม่ครับทำไมวันนี้กินแกงส้มอีกแล้วนะ
1: แกงส้มเหล
0: ืออยู่แล้วคราวนี้แม่ก็บอกว่าลูกก็เพราะว่าแกงส้มมันยังเหลือจากเมื่อวานไงแม่ทำไว้ถ้าจะทิ้งมันก็รู้สึกทำไมเสียดายแล้วมันก็ยังไม่บูดเยอะก็ยิ่งกินแต่ถ้าเป็นภาคใต้แกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยร้อยจังฮู้ร้อยแรงใช่ไหมโอเคดังนั้นมาดูวันนี้ว่าเราจะตั้งคำถามเชิงเหตุผลในเรื่องของอะไรกันบ้างดังนั้นไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการบอกความหมายของการ

ั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลแน่นอนเมื่อวานเราบอกความหมายกันได้แล้วและวันนี้ต้องตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลได้เหมือนกันเป็นการฝึกครั้งที่2นะครับและมีมารยาทในการอ่านเพราะว่าคุณครูจะมีนิทานมาให้อ่านก็ต้องมีมารยาทในการอ่านและมารยาทของผู้ฟังด้วยรวมถึงอ่านนิทานมา10 20 30 40เรื่องแล้วมีนิสัยรักการอ่านแล้วหรือยังเด็กๆปลายทางบอกว่าผมไปห้องสมุดทุกครั้งเมื่อพักเที่ยงนำการบ้านวิชาภาษาไทยไปทำแล้วก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุดบ่อยๆรวมถึงยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านเช่นนิทานสารคดีไปอ่านแสดงว่าเด็กๆเริ่มมีนิสัยรักการอ่านรวมถึงบางโรงเรียนและโรงเรียนของเราก็จะมีสมุดบันทึกรักการอ่านให้บันทึกผลเด็กปลายทางและต้นทางนั่งตัวตรงฮึบตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็อ่านความรู้บนกระดานพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้

0: นี่คือความหมายของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนั่นเองถ้าเรายิ่งตั้งคำถามเยอะๆแสดงว่าสมองของเราก็จะได้รับการเรียนรู้คือการพัฒน์อะไรนะพัฒนานั่นเองพัฒนาทักษะการคิดไตร่ตรองการทบทวนเราก็จะได้ฝึกไปเรื่อยๆดังนั้นจะทำให้เราเป็นคนที่ฉลาดคิดมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นมาดูหลักในการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลมาทบทวนกันหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ข้อจำได้ไหมใครตอบแว่วๆไหนลองทำมือขึ้นมาสิเด็กๆปลายทางลองทำมือขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 7หรือเปล่าบางคนบอก6บางคนบอก7เดี๋ยวมาดูกันว่ามีเท่าไหร่แต่มีมากกว่า5แน่นอนคุณครูว่า7มาดูกันว่าใช่ไหมข้อที่1อ่านเองเก่งจังอ่านพร้อมกันทั้งห้องต้นทางและปลายทาง
1: อ
0: ่านให้ทันที่ครูชี้ลูกจ้าข้อที่สอง

0: คำถามมีอะไรบ้าง1ตัวละครในนิทานมีใครบ้างหรือเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนี่คือคำถามที่เราจะต้องตั้งเวลาที่เราอ่านเรื่องนั้นๆคำถามข้อที่2ก็คืออะไรแน่นอนมีกี่เหตุการณ์ในเรื่องนั้นคำถามที่3ที่จะต้องตั้งก็คือใครแน่นอนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรตัวอย่างเช่นในห้องนี้ใครที่ยังไม่ตั้งใจอ่านคำตอบก็คือนี่ไงพอเห็นคนที่กำลังนั่งจับชายเสื้อแขนเสื้อไม่มองมาที่หน้ากระดานใช่ไหมเด็กๆปลายทางใครนะที่ไม่ตั้งใจเรียนตอนนี้นี่ไงคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมต่อไปมาดูข้อนี้ล่ะคำถามนี้คือผลสุดท้ายเรื่องนี้จบอย่างไรและถามว่า
1: ทำไมถ
0: ึ
1: งเป็นเช่นน
0: ั้
1: น
0: ทำไมนะแล้วก็ตอบว่าเพราะว่าแบบนี้ไงจ้าต่อไปหลักการข้อที่5อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน

0: เอาใหม่ลูกเอาใหม่ตั้งสติไป
1: ข้อที่7ข้อที่6

0: ข้อสุดท้ายการตอบคำถามด้วยการเป็นเหตุและเป็นผลเราก็ต้องมีคำสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการตั้งคำถามนะมีคำว่าอะไรบ้างขอไมค์หน่อยใครจะตอบยกมือพุทธจีบยกก่อนนะคอมพิวตาทำงานไวนี่ไงพุทธจีบมีคำว่าอะไรบ้างลูกตอบไปสักหนึ่งทำไมโอเคใครได้อีกเชฟครับคนที่สอง
1: เพราะเหตุใด
0: เพราะเหตุใดคำที่สามนาวาเชฟเอาไมค์ไปให้นาวาหน่อยลูกเดินไปเลยจ้านาวามีคำว่าอะไรลูกทำอะไรนะไม่เมื่อกี้ทำไมใช่ไหมแล้วเพราะเหตุใดใช่ไหมแล้วก็อะไรลูก
2: อย่างไร
0: อย่างไรจ้าต่อไปเอาไมค์ไปให้อันดาอันดายกมือแล้วจ้าทำไมเพราะเหตุใดอย่างไรและอะไรอีกลูก
3: อะไร
0: อะไรนั่นเองปรบมือกับเพื่อนๆหน่อยครับเด็กๆปลายทางก็น่าจะตอบได้ใช่ไหมคำถามคำสำคัญที่เราสามารถใช้ตั้งคำถามเชิงเหตุผลได้หนึ่งอ่านพร้อมกันคือ
4: ทำไม
0: สองสามสี่
4: อย่าง
0: และคำตอบเราต้องตอบขึ้นต้นด้วยคำว่านั่นเองอีกหนึ่งรอบรอเรือต้องชัดด้วยอ่านว่า
4: เพ
0: ราะนั่นเองนะดังนั้นคุณครูก็ไม่ได้มามือเปล่าครับเด็กๆต้นทางและปลายทางครูมีนิทานที่คุณครูให้เด็กๆกลับไปอ่านไปแล้วหนึ่งรอบนั่นคือนิทานเรื่องอะไรลูกนิทานเรื่องอะไร
4: น
0: ิ
4: ทาน
0: เ
4: รื่อง
0: อะ
4: ไรป่าหนึ่งห่างส
0: ั้
4: นและ
0: เด็กๆยังไม่ตั้งใจอ่านเลยถ้าไม่ตั้งใจอ่านครูก็ไม่ตั้งใจเล่านะเอาไหมอันขออีกหนึ่งรอบนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางอ่านชื่อนิทานพร้อมกันหนึ่งสองเริ่ม
4: นิทานเรื่องทำไมป่าหญิงห่างสั้นและต้นไม้ไม่มีล
0: ิ้นครับซึ่งเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์วิเทียนเกตประทุมจากหนังสือนิทานพื้นบ้านชุดอธิบายเหตุผลถ้าพร้อมแล้วมารยาทของผู้ฟังและผู้ดูต้องได้ลูกเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังและดูถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยครับครั้งหนึ่งนานมาแล้วตั้งแต่สัตว์ยังพูดภาษามนุษย์ได้มีกระต่ายตัวหนึ่งประพฤติตัวเหมือนกระต่ายตัวอื่นๆในเวลานั้นคือกินผักกินหญ้าเป็นอาหารแล้วลงไปกินน้ำตามแม่น้ำลำคลองหรือหนองบึ้งอยู่มาวันหนึ่งกระต่ายลงไปกินน้ำที่ท่าน้ำโดยไม่ได้ระวังตัวจึงถูกจระเข้หุบกระต่ายไว้ในปากแล้วพาว่ายน้ำจะเอาไปกินเป็นอาหารขณะว่ายน้ำไปนั้นจระเข้ได้ร้องคำรามขู่กระต่ายไปตลอดทางว่าฮึมฮึมข้าจะกินเองเจ้ากระต่ายหน้าโง่เอ๋ยฝ่ายกระต่ายได้ยินจระเข้ร้องขู่ดังนั้นก็รู้สึกกลัวมากแต่ก็ได้พยายามแข็งใจข่มความกลัวนั้นไว้พร้อมคิดหาอุบายเพื่อให้รอดพ้นจากปากของจระเข้เมื่อคิดได้แล้วจึงร้องตอบจระเข้ออกไปว่าเพื่อนเอ๋ยเอ็งอย่ามาขู่ข้าเสียให้ยากเลยร้องฮือๆ อย่างนี้ข้าไม่มีวันกลัวเองหรอกจะขู่ทั้งทีก็ขู่ให้ข้ากลัวสิจระเข้ได้ยินกระต่ายว่าดังนั้นจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเองกลัวเสียงอย่างไรข้าร้อง

0: ร้องเสียงไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละบอกมาข้าจะทำให้เองกลัวข้าให้ได้กระต่ายได้ยินดังนั้นก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจมองเห็นทางรอดแน่จึงตอบไปว่าข้ากลัวเสียงดังๆเสียงครางฮือๆอยู่ในลำคออย่างนี้ไม่น่ากลัวต้องให้เสียงดังลั่นจึงจะกลัวไหนเองลองร้องฮ่าๆให้ดังเต็มที่ดูสักทีสิข้ากลัวเสียงอย่างนั้นแหละเจ้าระเข้อยากให้กระต่ายกลัวจึงอ้าปากร้องฮ่าๆดังสนั่นอย่างที่กระต่ายแนะโดยที่ไม่ทันนึกว่าเวลาร้องฮ่าๆดังๆนั้นจะต้องอ้าปากกว้างเป็นโอกาสให้กระต่ายได้ทีกระโดดหนีออกจากปากจระเข้ไปจระเข้เห็นดังนั้นจึงรีบหุบปากทันทีแต่ไม่ทันคงได้แต่หางกระต่ายขาดติดปากจระเข้อยู่ส่วนกระต่ายนั้นตั้งตารอเวลาหนีมานานด้วยความดีใจรีบเพ่นออกจากปากจระเข้จึงเอาเท้าถีบเต็มแรงเล็บกระต่ายแหลมคมจึงตัดเอาลิ้นจระเข้ขาดไปตั้งแต่นั้นมากระต่ายก็หางสั้นและจระเข้ก็ไม่มีลิ้นและกระต่ายก็ไม่ไปกินน้ำในลำคลองอีกเลยกินแต่น้ำค้างบนใบหญ้าเท่านั้นขอบคุณครับนะสำหรับเสียงปรบมือแสดงว่าเด็กๆมีมารยาทในการฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรื่องทำไมกระต่ายหางสั้นและจระเข้ไม่มีลิ้นพอเข้าใจหรือยังที่มาที่ไปจากนิทานนะดังนั้นคุณครูก็ไม่ได้มามือเปล่ามีกิจกรรมมาฝากให้กับเด็กๆต้นทางและปลายทางนั่นก็คือกิจกรรมอะไรแต่ก่อนดูกิจกรรมอ๋อครูมีภาพมาฝากลืมไปนี่ภาพของอะไรลูกน้องกระต่ายใช่ไหมกระต่ายพูดให้ชัดเดี๋ยวภาษาวิบัติหมดไม่ได้นะกระต่ายชี้ตรงนี้อะไรหางมันสั้นเนาะน่ารักจังเลยใครเคยเลี้ยงกระต่ายบ้างลูกห้องนี้โอ้ใครชอบกระต่ายยกมือไปทางและต้นทางใครไม่ชอบกระต่ายยกมือขึ้นโอ้ก็แล้วแต่ความคิดเนาะมีชอบและไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวครูกันก็ว่ามันน่ารักดีแต่ให้เลี้ยงก็ไม่อยากเลี้ยงเนาะให้อยู่ตามธรรมชาติต่อไปภาพนี้ล่ะใครเคยเลี้ยงจระเข้บ้างที่บ้านโอ้จริงเหรอโอ้อีกคิวยกมือกับนาวาบอกผมเคยเลี้ยงครับเด็กปลายทางเคยเลี้ยงจระเข้ไหมเนี่ยเอาไอ้ปอกคอมาล่ามแล้วก็พาไปจูงเดินเล่นใช่ไหมโหน่ากลัวเนาะจระเข้มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายอันตรายมากๆนะเคยเห็นจระเข้กินคนไหมเคยอันตรายมากนะแล้วดูซิจระเข้ในดูตรงปากมันดูปากมันสิมีลิ้นไหมเนี่ยมันไม่มีลิ้นเลยใช่ไหมล่ะนั่นไงถ้าจากนิทานก็คือจระเข้โดนอะไรลูกเล็บของกระต่ายจิกแล้วก็ลิ้นก็เลยขาดไปแต่จริงๆแล้วทางชีววิทยาหรือทางฟิสิกอลของมันเนี่ยต้องไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ดูนะว่าทำไมแต่จากนิทานเขาว่าไว้แบบนั้นดังนั้นจากนิทานเรื่องนี้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรบ้างมาดูซิข้อที่1ก็คือ 1. เมื่อตกอยู่ในภาวะขับขันให้ตั้งสติไว้ให้มั่นแล้วใช้สติปัญญาหาทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยความรอบคอบก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อคิดที่ได้ข้อที่2นั่นก็คือในเรื่องของผู้มีสติปัญญาย่อมใช้ความเฉลียวฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉะนั้นเราจึงควรหาวิชาความรู้ใส่ตนไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อจะได้เป็นคนมีสติปัญญาข้อคิดยังไม่หมดที่ได้จากเรื่องนี้ข้อคิดข้อที่3นั่นก็คือผู้โง่เขลาเบาปัญญาย่อมถูกผู้ฉลาดกว่าหลอกลวงได้ดังคำกล่าวที่ว่าอ่านพร้อมกัน
1: คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดนั่นเอง
0: คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดนั่นเองแต่ครูอยากจะให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้คนที่ฉลาดแต่ไปหลอกคนโง่โดยที่ใช้ความรู้ในทางที่ผิดแสดงว่าเขามีคุณธรรมไหมไม่มีดังนั้นใช้ความรู้ใช้ความฉลาดเป็นเครื่องมือที่ถูกวิธีไหมไม่ถูกอย่าใช้ความฉลาดไปคดโกงหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจงใช้ความฉลาดพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นถึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดที่ดีใช่ไหมดังนั้นมาดูกิจกรรมนี้หน่อยนักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องทำไมกระต่ายจึงหางสั้นและจระเข้ไม่มีลิ้นโดยที่ตอนนี้เด็กๆปลายทางถ้าเกิดว่าคุณครูของหนูเตรียมโพสต์อิทมาหรือถ้าไม่มีโพสต์อิทให้เด็กๆใช้เศษกระดาษของหนูนะครับฉีกมาขนาดพอประมาณแล้วเราก็จะตั้งคำถามจากเรื่องทำไมกระต่ายจึงหางสั้นและจระเข้ไม่มีลิ้นคนละ1คำถามพอเขียนเสร็จแล้วเราก็จะม้วนกระดาษนะครับม้วนกระดาษกลมๆเพื่อปิดคำถามของเราไว้แบบนี้แล้วนำมาให้คุณครูประจำชั้นของหนูหรือคุณครูประจำวิชาของหนูส่วนเด็กๆต้นทางให้นำมาหยอดไว้ที่กล่องหน้าห้องตรงนี้นะครับคุณครูจะให้เวลาคิดคำถามแค่5นาทีนะ5นาทีดังนั้นถ้าพร้อมแล้วแจกโพสต์อิทเด็กๆปลายทางหยิบกระดาษแล้วก็เขียนคำถามแล้วนำมาให้คุณครูของหนูได้เลยลงมือเริ่มจับเวลาแล้วนะคนละ1คำถามจากเรื่องทำไมกระต่ายจึงหางสั้นและจระเข้ไม่มีลิ้นใครได้แล้วถ้าเกิดเขียนเสร็จแล้วม้วนเสร็จเอามาใส่ไว้ในกล่องหน้าห้องได้เลยลูกกล่องเอาไปโต๊ะนี้นะเดินมาใส่เขียนพื้นที่ว่างนั่นแหละลูกในโพสต์อีทห้านาทีนะเดี๋ยวถ้าหมดเวลาเดี๋ยวให้พี่ๆบอก5นาทีจริงๆเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเขียนเลยคำถามมาใส่ได้เลยลูกพีเสร็จแล้วดึมดึมดึมดึมดึมใส่ในกล่องตุ้มแอมลงไปตุ้มแอมคนที่สองโอเคต่อไปใส่เลยลูกไม่ต้องลงคาถาอาคมไม่ต้องปิ้งยังไม่ต้องนะเราแค่ใส่คำถามเฉย

เด็กปลายทางได้ไหมเอ่ยตอนนี้กำลังเอาให้คุณครูของหนูใช่ไหมเด็กต้นทางมาแล้วมีคำถามมาแล้วจะก็ไปเลยจ้าแล้วเซอร์กิตกำลังมาแล้วอาสเนลม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนอย่าให้ใครรู้คำถามของเรามายืนม้วนอยู่ใช่ไหมอาใส่เลยลูกอย่าลืมม้วนมาจากบ้านด้วยนะม้วนมาก่อนแล้วมาจากโต๊ะม้วนมาเลยม้วนมาจากโต๊ะยี่ปิ่นม้วนจนกลมแล้วนะไปมาจ้า

0: ได้เดี๋ยวจะเขย่ามาให้เลยแหละเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะจะนับถอยหลังแล้วนะมาจ้าเด็กหญิงชะเอมมาแล้วไอซ์ก็มาแล้วเหลือนาวาอิคิวอันดาเมทันลูกปัดแตงกวาจะนับถอยหลังแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วจะเป็นลมแล้วหนึ่งแล้วสองคนสุดท้ายหนึ่งหนึ่งเอาเธอมาช้าหนึ่งจ้าปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าเยี่ยมแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางตอนนี้หยุดก่อนหยุดตั้งคำถามก่อนเราจะมาสุดเมื่อกี้กล้าบอกว่าต้องเขย่าด้วยใช่ไหมพอไหมพอเปล่าสั่นทั้งตัวได้พอไหมพอป่าพอนะคำถามแรก ให้เลขที่11ยืนถือไม้ไปเลยลูกส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยคำถามมีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าอย่าลืมตอบนะเด็กต้นทางเด็กปลายทางฟังให้ดีแล้วตอบคุณครูของหนูนะลูกนะทำไมกระต่ายไม่มีหางทำไมกระต่ายไม่มีหางจากนิทานเรื่องนี้แบมแบมตอบ
1: เพราะว่าโดนจระเข้งับหางค่ะ
0: เพราะว่าโดนจระเข้งับหางถูกต้องไหมถูกต้องเอาไปให้แบมแบมหน่อยจ้าแล้วเวลาตอบมีคำว่าเพราะด้วยใช่ไหมคำถามที่สองกลุ่มนี้หนึ่งคนโอ้ยเอาแล้วครูเลือกเองให้อาย

0: อ่ะอ้ายอ่านคำถามเลยลูกเอาไม้เลยใช่ไหมใช่ไหมอ้ายอ่านคำถามว่า
1: ทำไมกระต่ายหางสั้น
0: ทำไมกระต่ายหางสั้นก็คำตอบคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยว่าเพราะว่า
1: จระเข้หับนะ
0: ครับเพราะว่าโดนจระเข้หับมาน่ารักกันเลยเพราะว่าโดนจระเข้มัน
1: ง
0: ับหางโอเคเอาปมมือให้กับเพื่อนหน่อยเอาใบมาคืนครูด้วยลูกที่ว่าครูให้เพื่อนตอบเพราะว่าคำถามมันคล้ายๆกันนะกลุ่มนี้หนึ่งคนโอ้อยากจะจับมั้งเลยคนนี้โอ้ยเอาไม้มาเอ้ยอันเดียวพอเอาไม้มาลูกให้ออโต้หน่อยออโต้อ่านคำถามให้เพื่อนๆฟังลูกมองไปหากล้องเลยฝั่งนู้น
1: ทำไมจระเข้ไม่มีลิ้น
0: ทำไมจระเข้ไม่มีลิ้นครูเลือกเลขที่21ตอบเอาไม้ไปให้คุณหญิงพิษเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคำถามคือทำไมจระเข้ไม่มีลิ้น
1: เล็บกระต่าย
0: ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า
1: เพราะ
0: อะไรต่อลูกเพราะ
1: เพราะเล็บกระต่ายไปโดนลิ้นจระเข้ค่ะ
0: เพราะเล็บกระต่ายไปโดนลิ้นจระเข้เล็บกระต่ายมีความแหลมคมทำให้อะไรลูกตอบก่อนทำให้
1: ลิ้นขาด
0: ลิ้นจระเข้ขาดเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้ากลุ่มนี้ใช้ไม้ลูกยืนขึ้นหันไปทางกล้องลูกยืนขึ้นมาหันทางนี้หันไปทางนู้นเลยลูกคำถามมีอยู่ว่า
1: ทำไมกระต่ายจึงโดนจระเข้กิน
0: ทำไมกระต่ายจึงโดนจระเข้กินยังไม่กินใช่ไหมแค่ทำไงฮุบฮุบฮุบไว้ในปากใครจะตอบเลขที่ตึมตึมตึมตึมตึมตึมเลขที่4เอามาให้ไอ้หน่อยไอ้คำถามมีอยู่ว่าเด็กๆไปทางตอบคุณครูหนูด้วยนะทำไมจระเข้ไม่ใช่ทำไมกระต่ายจึงโดนจระเข้กิน
1: เพราะกระต่ายไปกินน้ำที่หนองน้ำ
0: ถูกไหม
1: เอ๊ะไม่ใช่หนองบึง
0: อะไรนะอีกหนึ่งรอบมั่นใจทำไมกระต่ายจึงโดนจระเข้กิน
1: เพราะกระต่ายไปกินน้ำที่หนองบึง
0: เพราะกระต่ายไปกินน้ำที่น้องที่บึงใหญ่ใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาให้ไอ้หน่อยจ้าพอประมาณแสดงว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเป็นเดี๋ยวไม่เป็นไรที่เหลือนี้เดี๋ยวท้ายชั่วโมงตอนพักเที่ยงไปสุ่มแล้วก็ตอบกับคุณครูได้เหมือนเดิมนะโอเคแต่ว่าเรื่องราวของเราในวันนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะซีเพราะว่าคุณครูการมีนิทานมาฝากอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องนำไปตั้งคำถามและตอบคำถามนิทานเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของค้างคาวทำไมค้างคาวจึงห้อยหัวตอนนี้เด็กๆจะต้องเตรียมทำใบงานที่2นะครับโดยที่คุณครูจะพานักเรียนอ่านนิทานก่อน1รอบโดยนิทานเรื่องนี้อ่านชื่อนิทานพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันว่านิทานชื่อนี้เรื่อง
2: นิทานเรื่องทำไมค้างคาวจึงห้อยห
0: ั
2: ว
0: ใช่แล้วทำไมค้างคาวจึงห้อยหัวนะครับเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์วิเทียนเกตประทุมเช่นเดิมนะครับจากหนังสือนิทานพื้นบ้านชุดอธิบายเหตุผลถ้าพร้อมฟังนิทานแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมยืนขึ้นยืดเส้นเอามือยกขึ้นโยกไปทางซ้ายเอ้ยทางซ้ายทางไหนโยตามครูสิย้ายไปทางขวาโอ้ยให้ยืดเส้นสะกิดคนข้างๆเราสิสะกิดเบาๆเอ้ยสะกิดไม่ใช่ตบโว้ยสะกิดเราเป็นเพื่อนกันเราต้องเล่นเบาๆสะกิดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกสะกิดเบาๆแล้วถามเพื่อนว่าฟังนิทานกันนะ

0: จ๊ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะเอออ่ะนั่งลงโอเคใช้ได้ตื่นแล้วนะเอามือจับหูจับตาจมูกเด็กๆไปทางทำด้วยนะหูตาจมูกทำตามทำไมผิดแล้วเนี่ยเอามาให้1 2เริ่มหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกพร้อมแล้วเอามือจับโต๊ะพร้อมไปฟังนิทานแล้วใช่ไหมตอบพร้อมกันว่าพร้อมแล้วหรือไม่พร้อม
1: พร
0: ้อมแล้วไปฟังนิทานแล้วก็อ่านตามครูกันกันเลยอ่านตามด้วยนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยที่สัตว์สามารถพูดคุยได
1: ้
0: ตั้งใจอ่านให้พร้อมเพรียงกันสัตว์ทั้งหลายต่างพึ่งพาอาศัยกัน
1: ม
0: ี
1: ความสามัคค
0: ี
1: ปรองดองก
0: ัน ไม่เคยทะเลาะเบาแหวงกัน
1: ทำให้อย
0: ู่
1: ร
0: ่
1: วมก
0: ัน
1: อย
0: ่
1: างเป
0: ็
1: นส
0: ุ
1: ข
0: อยู่มามีหนูเกเรตัวหนึ่งมองจอโทรทัศน์ไปวิ่งเล่นบนยอดไม
1: ้
0: และเห็นรังนกที่มีไข่หลายฟอง
1: จ
0: ึ
1: งเข
0: ้
1: าไปก
0: ิน
1: ไข่จนหมด
0: จากนั้นมา
1: เ
0: จ้าหนูเกเรก็เที่ยวออกไปขโมยไข่นกมากินเป็นอาหารขอดังอีกนิดนะสร้างความโกรธแค้นแก่ฝูงนกเพราะไม่รู้ว่าหนูตัวไหนเป็นขโมย
1: ว
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: งฝ
0: ู
1: งนกประช
0: ุ
1: มก
0: ัน เพื่อหาทางจัดการกับหนูจอมขโมยและตกลงกันว่าหากพบหนูที่ไหนให้นกทุกตัวไล่จิกไล่ตีได
1: ้ให้นกทุกตัวไล่จิกไล่ตีได
0: ้โดยไม่ไว้หน้าใครใดๆทั้งสิ้น
1: โดยไม่ไว้หน้าใครใดๆทั้งสิ้น
0: จึงเกิดสงครามระหว่างนกกับหนูทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีเวลาทำมาหากิน
1: เ
0: พราะคอยแต่จะสู้กัน
1: และต
0: ่
1: างก
0: ็
1: ระว
0: ัง
1: ต
0: ั
1: วกล
0: ั
1: วตาย
0: ฝ่ายค้างคาวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีหูเหมือนหนู
1: ม
0: ี
1: ป
0: ี
1: กเหม
0: ือ
1: นนก
0: เมื่อไปพบหนูค้างคาวจะหุบปีกและกางหูออก
1: แล้วบ
0: อ
1: กว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นพวกเด
0: ีย
1: วก
0: ับ
1: หน
0: ู
1: เ
0: มื่อไปพบนกค้างคาวจะหุบหูลงและกางปีกออก
1: ค้างคาวจะห
0: ุ
1: บหูลง
0: และกางปีกออก
1: แล
0: ้
1: วบอกว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นพวกเด
0: ีย
1: วก
0: ับ
1: นก
0: ทำให้มันรอดจากการต่อสู้ระหว่างนกกับหนู

0: นกกับหนูต่อสู้กันเป็นเวลานาน
1: นกกับหนูต่อสู้กันเป็นเวลานาน
0: วันหนึ่งทั้งสองฝ่ายจึงนัดมาเจรจาสงบศึกกัน
1: วันหนึ่งทั้งสองฝ่ายจึงนัดมาเจรจาสงบศึกกัน
0: โดยหัวหน้าหนูกล่าวว่าน กเอ๋ยพวกเราได้ต่อสู้กันมานาน
1: นกเอ๋ยพวกเราได้ต่อสู้กันมานาน
0: ต่างฝ่ายต่างก็ล้มตายทั้งคู
1: ่ต่างฝ่ายต่างก็ล้มตายทั้งคู
0: ่เราจะมาต่อสู้กันทำไม
1: เราจะมาต่อสู้กันทำไม
0: มาเจรจาสงบศึกกันดีกว่าหัวหน้านกกล่าวว่า
1: หัวหน้านกกล่าวว่า
0: ก็ดีเหมือนกัน
1: ก็ดีเหมือนกัน
0: แต่เราต้องการให้ท่านจัดการกับหนู
1: แต่เราต้องการให้ท่านจัดการกับหนู
0: ที่มาขโมยกินไข่ของพวกเราก่อน
1: ที่มาขโมยกินไข่ของพวกเราก่อน
0: เพราะเป็นต้นเหตุของการทำสงครามจะได้ไหมแน่นอนที่สุดเพราะบัดนี้เราได้สืบทราบว่า
1: เ
0: จ้าหนูเกเรที่ไปขโมยกินไข่ของพวกท่านนั้นเป็นใคร
1: เ
0: ราจะลงโทษอย่างหนักและไล่ออกจากฝูงเรา
1: เราจะลงโทษอย่างหนักและไล่ออกจากฝูงเรา
0: ขอให้พวกท่านสบายใจได้เลย
1: ขอให้พวกท่านสบายใจได้เลย
0: หัวหน้าหนูรับปาก
1: หัวหน้าหนูรับปาก
0: เราขอบคุณท่านที่จะจัดการเรื่องนี้แต่มีอีกพวกหนึ่งที่จะต้องพิจารณาลงโทษอีกเหมือนกันหั
1: วหน
0: ้
1: านกพ
0: ู
1: ด
0: ใครล่ะท่านจงบอกมาหน่อยสิหั
1: วหน
0: ้
1: าหน
0: ู
1: ถาม
0: ก็พวกค้างคาวไงที่ทำตัวเป็นทั้งสองฝ่ายเพื่อเอาตัวรอด
1: ที่ทำตัวเป็นทั้งสองฝ่ายเพื่อเอาตัวรอด
0: มาอยู่กับเราก็ว่ามีปีกไม่มีหู
1: มาอยู่กับเราก็ว่ามีปีกไม่มีหู
0: ครั้นไปอยู่กับพวกท่าน
1: ครั้นไปอยู่กับพวกท่าน
0: ก็ว่ามีหูไม่มีปีกเรียกว่าเป็นสัตว
1: ์เรียกว่าเป็นสัตว
0: ์สับปรับกลับกรอก
1: สับปรับกลับกรอก
0: จึงสมควรได้รับโทษ
1: จึงสมควรได้รับโทษ
0: หัวหน้านกบอก
1: หัวหน้านกบอก
0: จริงอย่างท่านพูด
1: จริงอย่างท่านพูด
0: แล้วท่านเห็นว่าควรลงโทษพวกค้างคาวอย่างไร
1: แล้วท่านเห็นว่าควร
0: หัวหน้าหนูถาม
1: หัวหน้าหนูถาม
0: เราเห็นว่าควรลงโทษค้างคาวทั้งหมด
1: เราเห็นว่าควรลงโทษค้างคาวทั้งหมด
0: โดยให้พวกค้างคาวเวลานอนให้ห้อยหัวลงและอนุญาตให้ออกหากินเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นท่านว่าอย่างไร
1: ท่านว่าอย่างไร
0: หัวหน้านกเสนอวิธีลงโทษ
1: หัวหน้านกเสนอวิธีลงโทษ
0: ก็ดีเหมือนกัน
1: ก็ดีเหมือนกัน
0: เพราะเป็นการลงโทษแต่เพียงสถานเบาเท่านั้น
1: ก็เป็น

0: หัวหน้าหนูเห็นด้วย
1: หัวหน้าหนูเห็นด้วย
0: ต่อจากนั้นหัวหน้านกก็เรียกพวกค้างคาวมาพบ
1: ต่อจากนั้นหัวหน้านกก็เรียกพวกค้างคาวมาพบ
0: และแจ้งถึงโทษที่จะได้รับซึ่งค้างคาวทั้งหลายต่างก็ยอมรับโทษทันแต่โดยดี
1: น
0: ับ
1: จากน
0: ั้
1: นจนว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: พวกค้างคาวจึงนอนห้อยหัวลงและออกหากินเฉพาะในเวลากลางคืนปรบมือให้กับคนเก่งของครูทุกคนหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยเป็นผู้อ่านที่ดีอีกเช่นเคยแต่ติดนิดนึงช่วยอ่านในเรื่องของคำควบกล้ำรอเรือรอลิงรวมทั้งการอ่านออกเสียงคำให้ชัดเจนเสียงดังฟังชัดให้มากกว่านี้นะต้นทางปลายทางไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ถ้ายังผิดพลาดในเรื่องแบบนี้อยู่ให้ฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คิดว่าคืออะไรลูกข้อคิดที่ได้คืออะไรนะอะไรนะจ๊ะพูดดังๆเลยลูกเดี๋ยวครูจะทวนให้พูดว่า
2: การขโมยส
0: ิ่
2: งของ
0: การขโมยสิ่งของมันทำไมข้อคิดใครได้ข้อคิดได้จากเรื่องต้นกล้าลูกใช้ไม้ยืนเลย
3: ผู้ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในที่สุดก็จะได้รับผลของการกระทำเท่านั้นกระทำนั้นซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม
0: ผมให้กล้าหน่อยครับใครที่ไม่สามารถใครที่ไม่ต้องอ่านก็คิดได้ลูกใครที่ไม่ต้องอ่านก็คิดได้ว่าข้อคิดได้จากเรื่องนี้คืออะไรอเมทันข้อคิดได้จากเรื่องนี้คืออ
4: ย่าขโมยของของคนอื่นค
0: ่
4: ะ
0: อย่าขโมยของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราผมให้กับเมทันหน่อยและแน่นอนการทำตัวเป็นค้างคาวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรกับทุกคนไหมไม่เวลาไปอยู่กับนกก็ทำยังไงหูหูลงแล้วก็กางปีกออกทำตัวเป็นนกแต่พออยู่กับหนูก็หูปีกลงแล้วก็กางหูออกก็กลายเป็นหนูแสดงว่าทำตัวเป็นอะไรเคยได้ยินสำนวนที่บอกว่านก2นกอะไรนก2หัวนั่นก็คืออย่าทำตัวเป็นนก2หัวคือทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยกันทั้ง2ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์ของตนนั่นเองนะครับดังนั้นมาถึงส่วนที่เด็กๆจะต้องทำนั่นคือใบงานที่2คุณครูปลายทางให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมระหว่างที่นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลส่วนนักเรียนลงมือตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลอย่างน้อยให้ได้สัก2ข้อก็ยังดีนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับจากนิทานเรื่องอะไรลูกทำไมเขาจึงห้อยหัวตั้งคำถามมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อ5ข้อเด็กๆปลายทางก็น่าจะตั้งคำถามได้และตอบคำถามได้นาวสเนลมาแล้วนี่ไงสเนลนั่งตัวตรงหน่อยลูกจะทำให้เราหล่อขึ้นไงนี่เราหล่ออยู่แล้วแต่ได้หล่อขึ้นนะ

ไม้ค้างคาวจึงห้อยหัวตอบด้วยตอบด้วยมีคำว่าเพราะทำไมคางคกจึงห้อยหัวอ๋อค้างคาวโอเคค้างคาวนะไม่ใช่คางคกนะค้างคาวโอเคดีๆลูกนะตัวโตนั่นแหละนี่เอามือขึ้นมาตั้งให้เรียบร้อยเวลาเขียนหนังสือทำไงนั่นแหละ

อนเขียนสิคางขึ้นมาทำไมหนูกับนกสู้กันเพราะว่ามีหนูมาขโมยไข่นี่ไงสุดยอดเลย

หลายคนได้2ข้อแล้วตามจุดประสงค์ของครูเลยแล้วก็กลับไปทำเป็นการบ้านใช่ไหมเก่งมากเลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับนักเรียนต้นทางและประธานทุกคนหยุดลงมือปฏิบัติงานก่อนมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์และมองมาที่คุณครูกันยิ้มหวานให้กันและกันกายยิ้มแบบนี้หวานมากเลยเนาะอ่ะครูขอสุ่มถามนักเรียนต้นทาง1คนนั่นก็คือไอ้ลูกจับไม้เลยไอ้ได้1ข้อไอ้ถามคำถามและตอบคำถามว่าอย่างไรครับเรื่องครั้งทำไมครั้งคราวจึงห้อยหัวคำถามที่หนูได้คือ
1: ทำไมหนูกับนกสู้กัน
0: คำตอบก็คือ
1: เพราะมีหนูมาขโมยไข่ของนก
0: ครับผมปรบมือให้กับไอซ์หน่อยถูกต้องและคนที่2นั่นคือสเนลครับขอมาให้สเนลหน่อยลูกสเนลได้คำถามเรื่องทำไมค้างคาวจึงห้อยหัวได้ว่า
2: ทำไมค้างคาวจึงห้อยหัว
0: คำตอบก็คือ
2: เพราะโดนลงโทษจากนกและหนูครับ
0: ครับผมมานั่งลงได้และเด็กๆปลายทางคงจะได้คำตอบที่ไม่ต่างไปจากนี้ดังนั้นถ้าเหลือกี่ข้อให้กลับไปทำเป็นการบ้านหรือใช้เวลาว่างช่วงพักเที่ยงให้เกิดประโยชน์นะครับไปทำที่ห้องสมุดหรือว่าสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราและแน่นอนเวลาเขียนต้องมีมารยาทในการเขียนให้สวยกระดาษไม่ยับยุ่ยยี่นะครับพร้อมไหมนะบางคนยังขยันอยู่เลยใช่ไหมไม่เป็นไรลูกตอนนี้หมดเวลาแล้วหันหาคุณครูหน่อยเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าปรบมือ5ครั้งปลายทางด้วยปรบมือ5ครั้งไม่ได้ยินเสียงเลยเอาให้ดังกว่านี้ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งโอ้เข้มแข็งมากยอดเยี่ยมดังนั้นมาดูตัวอย่างหน่อยดูซิว่าได้เหมือนครูไหมตัวอย่างคำถามของครูเช่นทำไมค้างคาวจึงห้อยหัวคุณครูก็ตอบว่าเพราะถูกลงโทษจากหัวหน้านกเนื่องจากทำตัวเป็นนกสองหัวนี่ไงแล้วก็คำถามก็คือเพราะเหตุใดจึงเกิดสงครามระหว่างนกกับหนูคำตอบก็คือเพราะหนูเกเรเที่ยวออกไปกินไข่ของนกเป็นอาหารจนหมดถ้าสังเกตดีๆคำตอบของคุณครูกับของเพื่อนๆคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวก็แล้วแต่ภาษาที่เรานำมาเขียนนั่นเองดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้มีเพียงเท่านี้สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นคือใบความรู้ที่2เรื่องการพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูเพราะบทเรียนของเราในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือเรื่องของการพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแน่นอนว่าชั่วโมงถัดไปคุณครูจะต้องมีอะไรมาให้ดูแน่ๆเราจะไม่อ่านกันแล้วเราจะมาดูฟังและเราก็จะต้องพูดเล่าได้ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็อยากจะเตรียมตัวเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปการบ้านในวันนี้ต้องทำให้เสร็จก่อนและชั่วโมงถัดไปจะสนุกแน่นอนนะครับขอฝากเรื่องความรับผิดชอบในการเรียนไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆนะคะเวลา 14:30 นาทีบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการประโยชน์ของสินค้าที่อยู่รอบตัวของนักเรียนมีอะไรบ้างคะนักเรียนมีอะไรที่อยู่รอบตัวของเราโต๊ะประโยชน์ของโต๊ะคืออะไรคะนักเรียนเงียบก่อนค่ะขอทีละคนค่ะขอกลุ่มที่3โต๊ะประโยชน์ของโต๊ะคืออะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
2: เขียนหนังสือได้ครับ
1: ประโยชน์ของโต๊ะเอาไว้ทำอะไรคะ
2: เขียนหนังสือ
1: เชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองสำรวจรอบๆตัวเองว่าสิ่งของที่เป็นสินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: จับต้องได้นักเรียนปลายทางลองสำรวจสินค้ารอบๆตัวเองสิคะว่าแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไรนอกจากโต๊ะแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีอะไรอีกคะ
2: กระเป๋าค่ะ
1: กระเป๋าเอาไว้ทำอะไรคะประโยชน์ของกระเป๋า
2: ใส่หนังสือและอุปกรณ์การเรียนค่ะ
1: ใส่หนังสือและอุปกรณ์การเรียนเก่งมากเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะประโยชน์ของสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนนักเรียนสามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละอย่างมีประโยชน์เอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันข้อที่1 นะคะบอกประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการที่ใช้ในการดำรงชีวิต 2. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 3. นะคะเห็นคุณค่าและความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะนักเรียนอ่ะเราไปดูกันเลยคำถามข้อที่1ของคุณครูพร้อมไหมคะนักเรียน
0: พร้อมค่ะ
1: นักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วลองมาดูคำถามชวนคิดนะคะสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์คืออะไรคะนักเรียน
0: อาหาร
1: เรียกว่าอะไรคะเราเคยเรียนกันไปแล้วตอบพร้อมๆกันดังๆค่ะเรียกว่า
0: ป
1: ัจจัย4ถูกต้องหรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะมาดูกันเลยคำตอบก็คือปัจจัย4เป็นสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเราปัจจัย4ประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนอย่างที่1อาหารที่อยู่อาศัย
0: ยารักษาโรค
1: และเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนถ้าขาดปัจจัยพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมนุษย์จะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่คะนักเรียน
0: ได
1: ้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยคิดและตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอะไรคะ
3: เพราะเราไม่มีอาหาร
1: ถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
2: ถ้าเราไม่มีอาหารเราจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อครับ
1: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเราไม่ได้มีการรับประทานอาหารเข้าไปเราก็จะไม่มีกำลังหรือแรงที่จะใช้ชีวิตหรือการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆใช่ไหมคะไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เพราะจะทำให้มนุษย์ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตนั่นเองแบบที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะนักเรียนต่อไปค่ะสินค้าและบริการมีประโยชน์และคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรคะสินค้าและบริการมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนช่วยให้เกิดความอะไรคะ
2: ช่วยให้เกิดความต้องการของมนุษย์ครับ
1: ช่วยให้เกิดความต้องการของมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องการที่จะอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
2: ความสะดวกสบายค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะมนุษย์ต้องการที่จะมีความสะดวกสบายนะคะก็คือทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียน อ่ะทีนี้เรามาดูต่อถ้านักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าและบริการควรคำนึงถึงสิ่งใดก่อนคะกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยนะคะถ้าเราจะซื้อสินค้าเราต้องคำนึงถึงสิ่งใดคะ
2: คำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นค่ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นต่อตัวเราแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันถ้านักเรียนจะซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนต้องคำนึงถึงอะไรคะ
3: อย่าง
1: ที่เพื่อนตอบไปแล้วสิ่งที่มีความจำเป็นมีคุณค่าแล้วเราต้องดูอื่นๆอะไรอีกคะนอกจากมีความจำเป็นมีความคุณค่าแล้วเราต้องดูถึงราคาไหมคะดูถึงราคาแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานด้วยนะคะความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองถึงที่เราต้องคำนึงถึงก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้านั้นๆ นะคะนักเรียนอ่ะทีนี้คุณครูก็จะมีหลักในการเลือกซื้อสินค้ามาให้นักเรียนดูนักเรียนพร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
1: เราจะมาเลือกซื้อสินค้ากันว่านักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าชนิดใดเพราะเหตุใดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมดูกับคุณครูได้ว่าหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีอะไรบ้างในวันนี้อ่ะแล้ววันนี้ครูก็มีสินค้ามาให้2ชนิดคืออย่างที่1คืออะไรคะนักเรียนสองละคะ
0: จักรยาน
1: แล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้ออะไรคะแล้วนักเรียนปลายทางละคะเลือกซื้ออะไรกันเลือกอะไรคะ
0: เลือก
1: เสื้อเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
2: เอาไว้ปกปิดร่างกาย
1: เอาไว้ปกปิดร่างกายเพื่ออะไรคะเลือกซื้อเสื้อเพราะ
2: สำคัญกว่าจักรยานครับ
1: เพราะว่าเสื้อมีความสำคัญกว่าจักรยานใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางให้เหตุผลว่าอย่างไรการสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนเลือกซื้อเสื้อเพราะว่าต้องซื้อเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะทุกวันนี้เราต้องอาศัยเสื้อผ้าไหมคะเราต้องใส่เสื้อผ้าในทุกวันเพื่อมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือก็ใส่ชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนแต่จักรยานมีความสำคัญไหมคะไม่สำคัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสื้อมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนมากกว่าจักรยานนักเรียนก็เลยเลือกที่จะซื้อนักเรียนก็เลยเลือกที่จะซื้อเสื้อนะคะต่อไปมาดูเลยสินค้าที่1คืออะไรคะโทรศัพท์สินค้าที่2ล่ะคะ
0: อาหาร
1: แล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้ออะไรคะ
0: อาหาร
1: ตอบดังๆค่ะ
0: อาหาร
1: เลือกซื้ออาหารค่ะเพราะว่าอะไรมาดูกันเลยเพราะว่าอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะเพราะอะไรคะเราเลือกซื้ออาหารเพราะอะไรคะ
2: ให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อได้ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้เก่งมากนะคะเราเลือกซื้ออาหารให้เรามีการให้อาหารเนี่ยไปบำรุงร่างกายของเราให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่เราเนี่ยไม่ซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชวนเชื่อสมมุติว่ามีโทรศัพท์มือถือออกรุ่นใหม่มาเราก็จะไม่หลงคำเชื่อของการโฆษณาเราก็ต้องไปซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นต่อเรามากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนแล้วต่อไปครูมีสินค้าให้ร้านที่1ขายแชมพูในราคา29บาทร้านที่2ขายแชมพูในราคา49บาทถ้าสมมุติว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อร้านไหนคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจะเลือกซื้อร้านไหนถ้านักเรียนตอบว่าร้านที่1ถูกต้องไหมมาดูกันค่ะร้านที่1เพราะว่าอะไรคะ
0: ถือไมค์
1: แล้วตอบคำถามเลยค่ะเพราะว่าราคาทำไมคะ
2: ราคาถูกกว่าครับ
1: เพราะว่าราคาถูกกว่าเชิญนั่งค่ะเพราะว่านักเรียนมีการเปรียบเทียบราคากันใช่ไหมคะระหว่างร้านที่1กับร้านที่2ใช่ไหมคะมีการเปรียบเทียบราคาก่อนที่เราจะตัด

0: ินใจซื้อสินค้าชนิดนั้นนะคะต่อไปกระเป๋าไม่มียี่ห้อราคาปานกลางกับมียี่ห้อและราคาสูงถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อ
1: ไม่มียี่ห้ออ
0: ันไหนคะ
1: ไม่มียี่ห้อ
0: แต่ราคาปานกลางเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเราต้องดูที่อะไรคะเราต้องดูที่อะไรนอกจากราคาดูที่อะไรเราซื้อมาเพื่ออะไรคะเราซื้อมาเพื่อใช้งานดูที่ถือหมายแล้วตอบค่ะดูที่อะไรคะ
2: ดูที่การใช้งานครับ
0: ดูที่การใช้งานเราสามารถใช้งานได้เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็เลือกซื้อที่ไม่มียี่ห้อแต่ราคาทำไมคะ
1: ปานกลาง
0: เพราะว่าเราเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมใช้งานได้เหมือนกันนะคะนักเรียนต่อไปเครื่องสำอางกับของใช้ส่วนตัวเราจะเลือกซื้ออะไรคะ
1: ของใช้ส่วนตัว
0: เราเลือกซื้อของใช้ส่วนตัวเพราะอะไรคะนักเรียน
1: เพราะว่า
0: ถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
2: เครื่องสำอางไม่สำคัญครับ
0: ไม่สำคัญเท่าของใช้ส่วนตัวแล้วเครื่องสำอางเป็นสินค้าที่ทำไมคะมีความอะไรคะมีความฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรับเรานะคะเราเลือกซื้อของใช้ส่วนตัวเพราะว่าไม่ควรซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้เราจะมาทบทวนกันว่าหลักในการเลือกซื้อสินค้าเมื่อสักครู่นี้มีทั้งหมดกี่ข้อคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่ข้อคะ5ข้อแล้วนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่า5ข้อที่เป็นหลักเลยในการเลือกซื้อสินค้ามีอะไรบ้างเราลองมาทบทวนกันเลยนะคะนักเรียนแล้วให้นักเรียนจำ5ข้อนี้ไว้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนด้วยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยข้อที่1คืออะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันค่ะ
1: เลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต
0: ข้อที่1คือเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างที่เพื่อนตอบไปแล้วว่าก่อนที่เราจะซื้ออะไรเราก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นก่อนใช่ไหมคะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: ไม่ซื้อสินค้าตามความโฆษณาเชื่อ
0: ไม่ซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะสมมุติว่ามีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาโฆษณาดูดีมากเราอยากซื้อไหมคะเราก็ยังไม่ควรซื้อเราต้องคิดดูถึงความจำเป็นก่อนว่าเราใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ควรหลงคำโฆษณาชวนเชื่อนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่3อ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: เตรียมราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าม
0: ีการเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าใช่ไหมคะเราก็จะมีการดูสินค้าในร้านที่1แล้วก็ร้านที่2ว่าร้านไหนที่มีราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่4นะคะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมนะคะในข้อที่4และข้อที่5ล่ะคะนักเรียนไม่ควรซื้อสินค้าที่ทำไมคะ
1: ไม
0: ่ควรซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้ดำรงชีวิตของเรานะคะนักเรียน5ข้อนี้นักเรียนจำได้ไหมเอ่ย
1: จำได
0: ้ไหมเดี๋ยวตอนท้ายคาบคุณครูจะถามอีกครั้งว่าหลักในการเลือกซื้อสินค้า5ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวใครจำได้แล้วตอบคำถามถูกสามารถมารับรางวัลได้ที่คุณครูเลยดีไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นการทำกิจกรรมนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่

0: เอามือวางบนโต๊ะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงแล้วเงียบเสียงนะคะนักเรียนกิจกรรมของคุณครูในวันนี้เป็นการกิจกรรมเลือกซื้อครูจะมีสินค้าให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ให้นักเรียนบอกอะไรเอ่ย
1: บอกส
0: ิน
1: ค้า
0: บอกหลักในการเลือกซื้อสินค้าค่ะนักเรียนเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะให้นักเรียนฟังก่อนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับคำชี้แจงของกิจกรรมวันนี้คือข้อที่1ครูให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากลุ่มละ1ชนิดนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: เงียบเสียงค่ะให้กลุ่มละกี่ชนิดคะ1ชนิดแล้วคุณครูจะให้ทำอย่างไรต่อไปฟังนะคะข้อที่2จากนั้นให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมดูซิว่าสินค้าที่เราเลือกมาเราซื้อสินค้าชนิดนั้นมาเพื่ออะไรอะไรเหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วต่อไปหลังจากนั้นครูก็จะมีคำถามแต่คำถามครูยังไม่ตอบว่าจะเฉลยอะไรให้นักเรียนลองดูสินค้าก่อนเดี๋ยวคุณครูจะแจกสินค้ากลุ่มละ1ตะกร้าแล้วเลือกมากี่ชนิดคะนักเรียน
1: 1
0: ชนิดนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมสามารถร่วมดูกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะนักเรียนลองดูสินค้าในตะกร้าได้หรือยังให้เลือก1ชนิด
2: ถ้าซ้ำเป็นไร
0: เอาแบบไม่ซ้ำสิไม่ซ้ำแล้วเราสามารถบอกได้ว่าเราเลือกสินค้านี้มาเพราะอะไรเพราะว่าอะไรแล้วเรามีวิธีการเลือกอย่างไรถ้าเราจะซื้อเสื้อเรามีวิธีการเลือกอย่างไรดูที่ทำไมเวลาเราไปซื้อเสื้อเราต้องดูที่อะไรดูราคาดูอะไรอีกใส่ได้ไหมดูขนาดไซส์ใช่ไหมว่าใส่ได้ไหมแล้วก็เหมาะสมไหมใช่ไหมเหมาะสมกับกาลเทศะหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเลือกอะไรคะเลือกเสื้อสิ่งที่ไม่ได้เลือกใส่ตะกร้าไม่เป็นไรฟังกลุ่มนี้เลือกอะไรเลือกเสื้อผ้าแล้วสามารถตอบคำถามคุณครูได้ใช่ไหมแบบเมื่อกี้นี้เตรียมคำตอบไว้สิ่งที่ไม่ได้เลือกเก็บใส่ตะกร้าแล้วตั้งไว้เฉย
1: ๆแล้วหนูต้องตอบอะไร
0: กลุ่มที่1เลือกอะไรคะ
1: อาหาร
0: ถ้ากลุ่มที่1เลือกอาหารสามารถตอบคุณครูได้ไหมว่าทำไมถึงเลือกอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็อยู่ในอะไรอยู่ในปัจจัย4ถ้าเราขาดอาหารได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลือกแค่1ชนิดเลือกอะไร
1: อาหาร
0: เลือกอาหารสิ่งที่ไม่ได้เลือกเอาใส่ตะกร้าสิ่งที่ไม่ได้เลือกเอาใส่ตะกร้าแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆสิ่งที่เลือกวางไว้สิ่งที่ไม่ได้เลือกเอาใส่ตะกร้าสิ่งที่เลือกตั้งไว้กลุ่มนี้ได้หรือยังเลือกอะไรเลือกอะไรสิ่งที่ไม่ได้เลือกเอาใส่ตะกร้าแล้วเราสามารถตอบได้ไหมว่าเราเลือกอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าได้ดำเนินชีวิตต่อได
0: ้แล้วอะไรอีกอาหารเป็นอะไร
1: อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็น

0: แล้วเราก็ไม่มีแรงที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
1: แล้วก็ไม่มีแรงไม่มีพลังงาน
0: ใช่อ่ะถือไว้แล้วเดี๋ยวพร้อมตอบคำถาม
1: แบ่ง
0: ให้เพื่อนตอบกลุ่มที่หนึ่งได้แล้วใช่ไหมสิ่งที่ไม่ได้เลือกวางไว้ตั้งเฉยเอาวางไว้เฉยเลือกแล้ววางไว้เฉย

0: สิ่งที่ไม่ได้เลือกเอาใส่ตะกร้าไว้อ่ะกลุ่มนี้อ่ะฟังครูค่ะกลุ่มนี้เลือกกระเป๋าใช่ไหมคะถือไว้และพร้อมตอบคำถามสิ่งที่ไม่ได้เลือกเอาใส่ตะกร้าอ่ะกลุ่มนี้เลือกอะไรอาหารสองกลุ่มแล้วลองเปลี่ยนบ้างลองเปลี่ยนบ้างเอารองเท้าก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราเลือกซื้อรองเท้าเราต้องคำนึงถึงอะไรว่าเราใส่ได้หรือไม่ดูราคาใช่ไหมดูราคาแล้วก็ดูขนาดว่าพอดีกับเท้าเราไหมใช่ไหมคะอ่ะถือไว้เตรียมพร้อมตอบคำถามสิ่งที่ไม่ได้เลือกเอาใส่ตะกร้าไว้แล้ววางไว้เฉยๆใส่ตะกร้าแล้ววางไว้เฉยๆใส่ตะกร้าแล้ววางไว้เฉยๆนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งไหนนักเรียนลองยกสินค้าที่แต่ละกลุ่มเลือกมาสิคะไม่เป็นไรทีนี้เอาวางลงเอาสินค้าวางลงครูขอตัวแทนนักเรียนฟังค่ะเอามือวางบนโต๊ะนั่งตัวตรงกลุ่มที่1ส่งตัวแทนออกมาแล้วก็ถือสินค้ามาด้วยเพื่อนๆฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเลือกสินค้าชนิดนี้เพราะว่าอะไรกลุ่มที่1เราเลือกซื้ออะไรคะ
1: อาหารค่ะ
0: กลุ่มที่1เราเลือกซื้ออาหารเราเลือกซื้ออาหารเพราะว่าอะไร
1: ใช้เอาไว้ดำรงชีวิตค่ะ
0: สามารถใช้ในการดำรงชีวิตได้แล้วเราขาดอาหารได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ขาดอาหารไม่ได้แล้วอาหารอยู่ในอะไรคะเรียกว่าอะไร
1: ปัจจัย4
0: อยู่ในปัจจัย4แล้วก่อนที่เราจะเลือกซื้ออาหารเราต้องคำนึงถึงอะไรคะมีประโยชน์ไห
1: มมีค่ะ
0: มีประโยชน์แล้วต้องดูถึงความอะไร
1: ความจำเป็น
0: ความจำเป็นแล้วก็ต้องดูถึงความสะอาดแล้วก็ความสดใหม่ด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ด้วยเชิญนั่งค่ะกลุ่มที่2ค่ะคนอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มที่2เลือกสินค้าชนิดไหนคะ
2: เสื้อผ้าครับ
0: เลือกเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรคะเราเลือกซื้อเสื้อผ้า
2: ใช้ไว้ปกปิดร่างกายคร
0: ับใช้ไว้ปกปิดร่างกายแล้วหลักในการเลือกซื้อเสื้อผ้าเราต้องดูอะไรบ้างคะ
2: ดูถึงการใช้งานไซส์แล้วก็ราคาครับ
0: ดูการใช้งานดูขนาดดูราคาดูขนาดว่าพอดีกับตัวเราไหมใช่ไหมคะไม่ใหญ่หรือ
2: ไม่เล็กเกินไป
0: หรือไม่เล็กเกินไปปรบมือให้เพื่อนด้วยกลุ่มที่3ค่ะออกมาค่ะกลุ่มที่3เลือกซื้ออะไรคะ
3: อาหารค่ะ
0: อาหารเลือกอาหารเพราะว่าอะไร
3: ช่วยดำชีวิตต่อได้ค่ะ
0: แล้วอะไรอีกคะ
3: ถ้าเราไม่กินอาหารเราก็จะทำอะไรไม่ได้ค่ะ
0: เราก็จะไม่มีแรงที่จะทำอะไรทำกิจกรรมร่วมกับใครคะ
3: เพื่อนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีแรงที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะเราก็ต้องดูที่ว่ามีความจำเป็นกับเราแค่ไหนดูถึงความสดใหม่ความปลอดภัยแล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไหมคะ
3: มีประโยชน์
0: ต่อใครคะ
3: ตัวเรา
0: ต่อตัวเราปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ออกมาค่ะกลุ่มที่4มาค่ะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะเร็วค่ะกลุ่มที่4เลือกซื้ออะไรคะนักเรียน
4: กระเป๋าครับ
0: กลุ่มที่4เลือกซื้อกระเป๋าเพราะว่าอะไรคะเลือกซื้อกระเป๋าเพราะว่าอะไร
4: เอาไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนคร
0: ับเอาไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนแล้วมีความจำเป็นกับเราไหมคะ
4: มี
0: ความจำเป็นเราต้องเลือกซื้อกระเป๋าที่ราคาสูงหรือราคาปานกลางคะนักเรียน
4: ราคาปานกลางครับ
0: ปานกลางแล้วสามารถใช้งานได้ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ตัวแทนออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนออกมาเลยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนฟังเพื่อน

0: คะกลุ่มที่5เลือกซื้ออะไรเอ่ย
1: รองเท้าค่ะ
0: เลือกซื้อรองเท้าแล้วก่อนที่เราจะเลือกซื้อรองเท้าเราต้องคำนึงถึงดูอะไรบ้างคะ
1: ขนาดราคา
0: ดูขนาดดูราคาดูอะไรอีกคะ
1: ความจำเป็น
0: ดูถึงความจำเป็นแล้วก็ดูว่าเหมาะสมกับใครคะ
1: เราไหม
0: เหมาะสมกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเชิญนั่งค่ะอ่ะปรบมือให้ตัวเองและปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าแล้วก็บอกหลักในการเลือกซื้อสินค้าได้ว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าเราต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างหลักๆ ก็คือคำนึงถึงราคาความจำเป็นที่มีต่อตัวเรานะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนะคะทีนี้คุณครูมีคำถามว่าการรู้จักเลือกซื้อสินค้าในการดำเนินชีวิตมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรคะมีประโยชน์ไหมคะ
2: ม
0: ีประโยชน์เพราะว่าเราจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามความต้องการของเราใช่ไหมคะอย่างที่เราเลือกซื้อเสื้อเราก็เลือกที่ขนาดพอดีรูปร่างพอดีกับตัวเราใส่ได้พอดีเลือกซื้อรองเท้าก็เลือกที่มีความกว้างความยาวพอดีกับเท้าของเราเลือกซื้อกระเป๋าเราก็เลือกซื้อกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้จริงได้นานใช้ใส่หนังสือใส่อุปกรณ์การเรียนได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ต่อไปกิจกรรมต่อไปนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ครูและนักเรียนเนี่ยเราจะร่วมกันศึกษาสินค้า1ชนิดแล้วนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการเลือกซื้อสินค้าอย่างถูกต้องโดยการประเมินแบบสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าวันนี้เราจะมาร่วมกันดูว่าสินค้าที่ครูนำมาให้พวกเราช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาคือสินค้าอะไรรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงแล้วเงียบเสียงนะคะสินค้าที่ครูและนักเรียนวันนี้ที่เราจะร่วมกันศึกษานั่นก็คืออะไรคะในภาพตอบดัง
2: ๆ
0: นมกล่องนั่นเองคุณครูก็มีนมกล่องมาให้พวกเราแต่ละกลุ่มร่วมกันดูและพิจารณาว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อนมกล่องเราต้องดูที่อะไรบ้างนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนเสียงดังคุณครูจะไม่ให้ร่วมกิจกรรมด้วยอยากร่วมกิจกรรมกับคุณครูไหมคะ
2: yeah.
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าเราต้องพิจารณาที่อะไรบ้างนะคะแบ่งกันดูนะคะนักเรียนสินค้าที่ครูและนักเรียนร่วมการศึกษานั่นก็คือนมกล่องก่อนที่เราจะเลือกซื้อนมกล่องให้นักเรียนดูว่าเราต้องพิจารณาที่อะไรบ้างเราลองดูสิคะว่าเราจะพิจารณาจากอะไรบ้างก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าเราจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างเอ่ยลองช่วยกันดูเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเราดูที่อะไรบ้างดูที่อะไรบ้างเอ่ยนอกจากวันหมดอายุแล้วมีอะไรอีกการเก็บรักษาไหมคะเราควรเก็บรักษาไว้ที่ไหนแล้วดูสภาพรูปร่างของกล่องไหมคะ
2: ด
0: ู
2: มันหมดอายุ
3: อธิบาย
0: ดูอะไรดูอะไรนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบดูคำอธิบาย
2: ปีอายุไม่จริง
0: ดูเป็นหรือเปล่า
2: ดูอายุไม่ผิดแล้วก็
0: นักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนพร้อมหรือยัง

0: เสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะอันนี้ก็คือนมกล่องนมโค UST จิตรดาจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดานะคะนำมาเป็นสื่อในการใช้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษานะคะและในวันนี้นักเรียนลองพิจารณาดูกล่องนมสิคะว่าก่อนที่เราจะซื้อกล่องนมเราต้องพิจารณาดูที่อะไรบ้างคะนักเรียนอย่างที่หนึ่งเลยอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องดูที
1: ่
0: วันหมดอายุอยู่ตรงไหนคะนักเรียนลองดูพร้อมๆกันสิคะดูที่ควรบริโภคก่อนวันไหนใช่ไหมคะเราต้องดูที่วันหมดอายุใช่ไหมคะกลุ่มที่สองดูอยู่หรือเปล่าคะดูที่วันหมดอายุแล้ววันหมดอายุเสร็จแล้วดูที่อะไรอีก
1: ด
0: ูรอบๆกล่องว่าสภาพของกล่องบุบหรือบวมไหมใช่ไหมคะแล้วนักเรียนลองพลิกดูสิคะคำแนะนำในการบริโภคเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะ
1: เห
0: ็นคำแนะนำในการบริโภคไหมเอาไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยควรบริโภคก่อนวันเดือนปีที่หมดอายุใช่ไหมคะแล้วก็ควรเก็บรักษาโดยไม่ให้สัมผัสกับอะไรโดยไม่ให้สัมผัสกับแสงแดดหรือความร้อนนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เราลองมากันประเมินพร้อมไหมคะนักเรียนเราลองมาร่วมกันประเมินว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเราต้องดูที่อะไรบ้างสินค้าที่เราดูคืออะไรคะสินค้าที่เราดูคืออะไรคะนักเรียน
1: นมกล
0: ่องแล้วแนวทางการปฏิบัติตนในการเลือกซื้อสินค้ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งต้องดูที่อะไร
1: กล่องนมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บวมไม่มีรอยหนังพังหรือยุบโดยเฉพาะกลุ่ม
0: ข้อที่หนึ่งลองดูพิจารณาดูกล่องนมของเราสิคะว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไม่ยุบบวมไม่มีรอยหักนะคะหรือไม่มีรอยยุบลงไปบริเวณมุมกล่องในข้อที่สองนักเรียนดูพร้อมๆกันค่ะในข้อที่สองดูบริเวณจุดที่ใช้หลอดเจาะจะต้องไม่มีรูรั่วหรือไม่มีรอยฉีกขาดมีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีมีไหมไม่มีต่อไปในข้อที่3ดูที่อะไร
1: ว
0: ันหมดอายุนะคะและในข้อที่4ก็คือการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นโดยที่ไม่โดนแสงแดดนั่นเองนะคะแล้วสิ่งพวกนี้เราควรที่จะทำเป็นประจำก็คือตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนซื้อเราต้องดูไหมคะเราต้องดูคุณภาพของสินค้าก่อนซื้อเลือกซื้อสินค้าที่มีความ
1: จำเป
0: ็นต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มีการเปรียบเทียบสินค้าในหลายๆยี่ห้อนะคะรวมถึงเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เลือกซื้อสินค้าตามคำโฆษณาต่างๆนะคะพร้อมทำใบงานชุดกิจกรรมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วให้เก็บสินค้าใส่ตะกร้าทั้งหมดแล้วตั้งไว้บนโต๊ะให้เก็บสินค้าใส่ตะกร้าทั้งหมดแล้วตั้งไว้บนโต๊ะ
1: ต
0: ั้งบนโต๊ะดูขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงแล้วในวันนี้เราจะมาทำใบงานที่7เรื่องหลักในการเลือกซื้อสินค้าเมื่อสักครู่นี้เรารู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีกี่ข้อคะนักเรียนมีกี่ข้อคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: คะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงแล้วหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาทำพร้อม

0: พร้อมกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำใบงานที่7ในเรื่องหลักในการเลือกซื้อสินค้านะคะแล้วฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูคำชี้แจงอ่านคำชี้แจงใบงานที่7ให้กับนักเรียนฟังและให้คุณครูช่วยสังเกตลักษณะการทำใบงานของนักเรียนและให้คำแนะนำด้วยค่ะนักเรียนใบงานอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
1: 27
0: อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
1: 24อ
0: ยู่ในหน้าที่14นะคะนักเรียนเปิดหรือยังเอ่ยเปิดหรือยังคะอยู่ในหน้าที่14นะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงคุณครูให้นักเรียนบอกหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีกี่ข้อคะ
1: 5 ข้อ
0: ถ้าใครรู้แล้วลงมือทำเลยหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีอะไรบ้างเราต้องดูอะไรบ้างลงมือทำเลยลงมือทำค่ะนักเรียนเขียนหลักในการเลือกซื้อสินค้าหน้าที่14ค่ะไม่ได้เอามาใช่ไหมคะนั่งฟุบโต๊ะลงไปเลยเอามาไหมคะนั่งนิ่งๆค่ะทำเลยเอาเขียนเลยเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีกี่ข้อมีกี่ข้ออ้าวเขียนลงไปเลยว่ามีอะไรบ้างลองดูสิคะว่ามีอะไรบ้างอยู่หน้า14ค่ะได้ไหมดูอะไรชีวิตโอเคข้อไหนก่อนก็ได้ไหนดูสิครับอันนี้ได้ข้อ2ข้อ1แล้วข้อ2ทำอะไรอีกดูที่มีความจำเป็นเปรียบเทียบราคาไหมเปรียบเทียบราคาแบ่งเป็นข้อลูก

ือทำได้เลยนะคะเอามาไหมเอามาไหมถ้าไม่มาเอามานั่งเฉยๆ

ำโฆษณาชวนเชื่อใช่ดูความจำเป็นมีการเปรียบเทียบข้อต่อไปมีการเปรียบเทียบราคาแล้วอะไรอีกลองช่วยกันคิดได้ค่ะ

อ่านั่งให้เรียบร้อยค่ะที่มีประโยชน์

ก็ดูสินค้าที่มีประโยชน์ต่อใครตัวเราแล้วก็ไม่หลงคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆอ่ะลงมือทำเลยดูหน้า14ลงมือทำอ้าวลงมือทำไหนมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มที่5ใกล้เสร็จแล้วเอานั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งตัวตรง

0: ได้ค่ะแล้วก็เลือกสินค้าที่ทำไมมีความเหมาะสมกับใครไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสระโอคอระคังสอดุสีนอเนนสระอาอ่ะนักเรียนถ้าเรียบร้อยแล้วครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังสิคะว่า5ข้อที่นักเรียนเขียนมีอะไรบ้างนักเรียนลองดูของเพื่อนๆสิคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถนำเสนอให้เพื่อนฟังได้ว่า5ข้อที่เราเขียนมีอะไรบ้างส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนดูเลย5ข้อที่นักเรียนเขียนนักเรียนดูฟังพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลองดูว่าเพื่อนเขียนหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนข้อที่1เพื่อนเขียนอะไรเอ่ย
1: ดูความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
0: ดูความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตข้อที่2ลองดูสิคะว่าเพื่อนเขียนอะไรพร้อมไหมข้อที่2เพื่อนเขียนอะไรคะ
1: เปรียบเทียบราคาหรือดูราคาก่อนซื้อ
0: มีการเปรียบเทียบราคาหรือดูราคาก่อนซื้อต่อไปข้อที่3ค่ะ
1: ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย
0: ไม่ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยต่อไปข้อที่4ค่ะ
1: ไม่หลงคำโฆษณาชวนเชื่อ
0: ไม่หลงคำโฆษณาชวนเชื่อต่อไปข้อที่5ค่ะ
1: เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับตัวเราปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่นะคะแล้วดูเฉลยของ

0: ูนะคะในข้อที่1ก็คือเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คุ้มค่านะคะข้อที่2คือไม่ซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชวนเชื่อข้อที่3คือมีการเปรียบเทียบราคาก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อข้อที่4นะคะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมและข้อที่5ไม่ควรซื้อสินค้าที่มีความฟุ่มเฟือยนะคะนักเรียนนักเรียนทำงานเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะก็คือหลักในการเลือกซื้อสินค้าใช่ไหมคะเราต้องควรเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มีคุณภาพที่ดีราคาเหมาะสมไม่ใช้สินค้าที่มีความฟุ่มเฟือยหรือไม่เลือกซื้อตามคำโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มีการเปรียบเทียบราคาก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะนักเรียนในวันนี้ใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับหลักในการเลือกซื้อสินค้าไหมคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการสงสัยหลักในการเลือกซื้อสินค้าหรือเปล่าว่าเราควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะคะถ้าไม่มีและในสัปดาห์ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องวางแผนการใช้จ่ายของตนเองนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือไปงานที่1นะคะในเรื่องการใช้จ่ายของตนเองรวมถึงแบบบันทึกการวางแผนการใช้จ่ายเงินแล้วคุณครูก็ขอฝากนักเรียนว่าให้ลองไปดูการใช้จ่ายเงินของตนเองว่ามีรายรับมีรายจ่ายอย่างไรนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้กลับไปตรวจดูการใช้จ่ายเงินของตนเองว่ามีรายรับหรือรายจ่ายมีคงเงินคงเหลือเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับคุณครูได้ใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ไปย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้

0: แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
1: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาแล้วนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานครานหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกนะคะมาฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัวนั่นเองค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมลูกครั้งก่อนๆเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างใครจำได้มีใครจำได้บ้างเรารู้จักเส้นหรือยังรู้จักสีหรือยังรูปร่างรูปทรงรู้จักไหมลูกแสดงว่าเราได้เรียนเรื่องของทัศนธาตุไปแล้วใช่ไหมไหนใครยังจำได้ว่าทัศนธาตุคืออะไรบ้างมีคนจำได้ไหนใครจำไม่ได้เลยเรียนเสร็จปุ๊บคืนครูตูนหมดเลยมีไหมก็อาจจะมีบางคนใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งเราจะนำเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วลูกทั้งเรื่องของทัศนธาตุใช่ไหมลูกแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการทำงานทัศนศิลป์นะคะวันนี้เราก็จะนำเนื้อหาที่เราเคยได้เรียนมานำมาใช้ในการวาดภาพระบายสีกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดภาพระบายสีสิ่งรอบๆตัวนั่นเองถามดีกว่าสิ่งรอบๆตัวใครรู้จักสิ่งรอบๆตัวบ้างเกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกรู้จักสิ่งรอบๆตัวมีเยอะไหมสิ่งรอบๆตัว
1: เยอะ
0: เยอะมากมีทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยใช่ไหมมีเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะนำเอามาวาดภาพระบายสีนะคะให้เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างไรคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมนี้จิตรกรน้อยนักสังเกตโอ้โหมีท่าอีกแล้วยังจำกันได้ใช่ไหมคะขออีกหนึ่งรอบให้ชื่นใจได้ไหมให้เพื่อนๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะคะ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตนะจิตกรน้อยนักสังเกตกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมนี้ดูดีกว่าว่าวันนี้ครูตูนจะให้เด็กๆสังเกตอะไรสำหรับวันนี้นะคะครูตูนจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะสำรวจดูรอบๆห้องเรียนของเราว่าเด็กๆพบเห็นสิ่งของอะไรบ้างเริ่มสังเกตได้เลยลูกครูตูนให้เวลา3วินาทีนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะครูตูนถามเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มแรกเห็นอะไรลูกพบเห็นอะไรวันนี้เห็นโต๊ะใช่มั้ยกลุ่มที่2เห็นอะไรลูกออบิทเห็นแอร์เครื่องปรับอากาศกลุ่มที่3เห็นอะไรลูกผ้าม่านกลุ่มที่4ล่ะกลุ่มที่4เห็นอะไรลูกอีคิวเห็นอะไรครับเห็นเส้นผมกลุ่มที่5เห็นกระเป๋าแสดงว่าทุกกลุ่มเห็นสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกแสดงว่ารอบๆตัวของเราสามารถพบเห็นสิ่งของได้หลากหลายมากๆใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมส่วนใหญ่เราอาจจะเห็นเป็นสิ่งของที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นถูกไหมลูกเป็นสิ่งของที่มนุษย์สังเคราะห์หรือว่าสร้างขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราย้ายจากตรงนี้ไปอยู่บริเวณนอกห้องเรียนล่ะนอกห้องเรียนเราจะพบเจออะไรอีกเราอาจจะพบเจอต้นไม้หรือว่าท้องฟ้าก้อนหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมลูกแสดงว่ารอบ

0: ตัวของเราก็สามารถพบเห็นสิ่งของต่างๆนะคะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณตุลก็ยกตัวอย่างนะคะสิ่งของที่เราจะพบเจอกันในห้องเรียนในวันนี้นะคะมาให้ทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูมาดูดีกว่าว่าเราจะพบเห็นสิ่งของเหล่านี้จริงหรือเปล่านะคะดูกันดีกว่าอย่างแรกที่คุณตุลยกตัวอย่างมาโต๊ะเด็กๆเคยเห็นโต๊ะไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมลูกตอนนี้เรานั่งอยู่ที่โต๊ะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะเห็นเช่นเดียวกันอ่ะดูอย่างที่สอง
1: ประต
0: ูกระดานหรือไว้บอร์ดใช่ไหมลูกเห็นไหมเนี่ย
1: ไม่เห็น
0: เด็กๆต้นทางอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเราเป็นจอทีวีใช่ไหมแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆปลายทางนะคะน่าจะมีกระดานนะคะอยู่ที่ห้องเรียนอย่างแน่นอนค่ะอ่ะต่อมาประตูเห็นไหมประตูวันนี
1: ้
0: เห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกเดินเข้าประตูมาแน่นอนวันนี้ต้องพบเจอประตูอย่างแน่นอนใช่ไหมและอย่างสุดท้าย
1: นา
0: ฬิกาวันนี้เราก็ได้เห็นนาฬิกาใช่ไหมอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วซึ่งสิ่งของต่างๆพวกนี้เป็นไงลูกลักษณะบางทีก็เหมือนกันหรือว่าบางที่เป็นไงเหมือนไหมเนี่ยเหมือนหรือต่างกันก็อาจจะมีลักษณะที่มันต่างออกไปใช่ไหมอย่างเช่นนาฬิกาบางที่ก็อาจจะเป็นรูปร่างรูปทรงอื่นๆก็ได้ใช่ไหมลูกหรือประตูก็มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ที่แล้วแต่สิ่งของที่เราพบเห็นนั่นเองแต่ทีนี้เด็กๆลองช่วยกันดูดีกว่าแล้วตอบคุณตุลได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะวาดสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเหล่านี้เราจะต้องวาดจากอะไรก่อนใครตอบได้เมทันช่วยคุณตุลตอบหน่อยลูกเมทันจะวาดเป็นจะเริ่มวาดอย่างไรดีถ้าเราจะวาดสิ่งของพวกนี้ลูก
2: วาดโครงสร้างก่อนค
0: ่
2: ะ
0: วาดโครงสร้างก่อนโอ้โหปรบมือให้เมทันหน่อยเก่งมากๆเด็กๆรู้จักคำว่าโครงสร้างไหมลูกรู้จักไหมรู้จักนะคะโครงสร้างก็คือรูปร่างใช่ไหมลูกที่เราจะต้องการวาดสมมติว่าเราจะวาดของหนึ่งชิ้นเราจะต้องดูก่อนใช่ไหมสังเกตก่อนว่ารูปร่างของสิ่งนั้นเป็นแบบไหนใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะเริ่มวาดนั่นเองค่ะทีนี้กิจกรรมต่อไปจิตกรน้อยลองวาดเราจะไม่เสร็จแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราสังเกตไปแล้วเราสังเกตสิ่งรอบๆตัวไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้ครูตุลจะให้เด็กๆตัวแทนแต่ละกลุ่มละ1คนออกมาลองวาดดีกว่านักเรียนปลายทางนะคะสามารถลองวาดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่1ขอ1คนลูกใครจะออกมา1คนออกมาเลยใครก็ได้มาลูกเร็วทิติการออกมาก็ได้ลูกหนึ่งคนมาอ่ะกลุ่มที่สองออกมาเลยอันนี้รินมากลุ่มที่สองกลุ่มที่สามอ่ะสเนลออกมากลุ่มที่สี่ใครดีลูกอ่ะออกมาลูกกลุ่มที่ห้ามาเมทันมาอ่ะกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งคนเร็วอ่ะเดี๋ยวคุณครูตูนนะคะจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มวาดสิ่งของอะไรก็ได้ที่อยู่ที่เรามองเห็นรอบๆตัวเลยเมื่อกี้เราสังเกตไปแล้วใช่ไหมลูกว่าเราเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองวาดลงไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเราพบเห็นใช่ไหมวันนี้พบเห็นอะไรบ้างเนี่ยใครพบเห็นโต๊ะเห็นอะไรอีก
2: แจระบุ
0: หลายอย่างเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะให้ลองวาดลงไปอะเริ่มจากคนแรกใครจะเป็นคนเริ่มคนที่หนึ่งให้นิดินก่อนเดี๋ยวคุณตุลกดปากนี่ดินเริ่มวาดได้เลยลูกห้ามซ้ำกันนะกลุ่มอื่นๆห้ามซ้ำกับเพื่อนนะเดาดีกว่าว่านี่ลินวาดภาพอะไรเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมมีวงกลมด้วยอ่ะนี่ลินวาดภาพอะไรลูก
1: ประต
0: ูนั่นเองอ่ะนี่ลินกลับไปนั่งที่ก่อนคนต่อไปห้ามซ้ำกันอ่ะสเนลเป็นรูปร่างอะไรเหมือนกันให้เดาดีกว่าคืออะไรเพื่อนบอกว่ากระดานสเนลวาดอะไรลูก
1: กระดาน
0: กระดานโอ้โหเก่งมากๆแสดงว่าเพื่อนวาดเหมือนใช่ไหมเลยตอบได้สเนลจะนั่งลูกคนต่อไปคืออะไรลูกดินสอเก่งมากๆโอ้โหวาดเหมือนเลยใช่ไหมเลยตอบได้คนต่อไปลูกแตงกวาวาดฝั่งนู้นก็ได้ลูกวาดเลย

0: ไรลองเดาลองเดาดูดีกว่าว่าแตงกวาจะมาอะไร
1: ไอ้
0: เ
1: ป็น
2: ไม้ไม้เป็นน้ำไอ้เป็นผีไ
0: ม้แตงกวาวาดอะไรลูก
1: ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: ไม้บรรทัดเหมือนไหมเหมือนรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกอ่ะดูดีกว่าคนสุดท้ายของเราจะวาดภาพอะไรงั้นท่านวาดตรงนั้นก็ได้หรือโล่งโล่งไหนลองเดาสิเมทันวาดเป็นภาพอะไรลูก
3: กระเป
0: ๋
3: า
0: ค่ะกระเป๋านั่นเองโอ้โหสวยงามมากๆขอบคุณค่ะกลับไปนั่งที่ก่อนทีนี้เด็กๆดูเร็วช่วยกันดูลูกเด็กๆช่วยกันดูนะเพื่อนๆออกมาวาดนะเป็นสิ่งของต่างๆใช่ไหมเหมือนไหมเนี่ยเหมือนสวยไหมสวยงามมากใช่ไหมลูกแต่ละอย่างแต่ว่าใครสังเกตบ้างว่าก่อนที่เพื่อนจะเริ่มวาดเพื่อนเริ่มวาดจากอะไรก่อนโครงร่างในการที่วาดโครงร่างเริ่มแรกเราทำยังไงก่อนนะเราวาดอะไรไปก่อนนะเราวาดเส้นลงไปก่อนเอาเส้นมาต่อกันเรื่อยๆกลายเป็นรูปอะไรนะกลายเป็นรูปร่างนั่นเองเป็นรูปร่างต่างๆก่อนที่จะใส่รายละเอียดลงไปใช่ไหมลูกให้เป็นสิ่งของนั้นๆแสดงว่าทัศนธาตุที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้เอามาใช้ประโยชน์ไหมเนี่ยสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เอามาต่อเติมวาดให้เป็นรูปสิ่งของต่างๆได้แต่ทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าการที่จะวาดสิ่งของอย่างนึงเราควรเริ่มจากอะไรแล้วมีขั้นตอนอย่างไรใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นลูกเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถทดลองวาดนะคะเป็นภาพต่างๆได้อย่างสวยงามแน่นอนค่ะแต่ทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าการเริ่มต้นวาดสิ่งของสักหนึ่งอย่างนะคะเป็นสิ่งต่างๆอะไรก็ได้นะคะเราจะเริ่มวาดจากตรงไหนดีใช่ไหมลูกการวาดภาพนะคะระบายสีสิ่งของรอบตัวนะคะสิ่งของรอบตัวของเรานะคะก็สามารถนำมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพระบายสีได้นะคะจริงไหมลูกจริงไหมจริงใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เลยที่เพื่อนนำเอาสิ่งของต่างๆที่เราสังเกตเห็นใช่ไหมลูกมาวาดเป็นภาพเป็นรูปต่างๆใช่ออกมาเป็นงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำแจกันดอกไม้สมุดนะคะหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามใช่ไหมลูกที่อยู่รอบๆนะคะก็มีทั้งเส้นมีสีมีรูปร่างรูปทรงประกอบอยู่ใช่ไหมเราเคยเรียนกันมาแล้วในเรื่องของทัศนธาตุเราเคยสังเกตกันมาแล้วว่าสิ่งของต่างๆก็มีทัศนธาตุนะคะที่หลากหลายนะคะประกอบอยู่นะคะทัศนธาตุที่เราสังเกตเห็นเนี่ยแหละเราจะสามารถนำเอามาต่อยอดนำมาวาดภาพให้เป็นงานทัศนศิลป์ที่น่าสนใจได้นั่นเองค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในวันนี้ลูกเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมารู้ถึงขั้นตอนนะคะการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบๆตัวกันนะคะอย่างที่สองเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัวนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เห็นถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคุณตุลบอกเกือบทุกคาบเลยว่าเป็นไงในชีวิตประจำวันของเราก็พบเจอผลงานทัศนศิลป์อยู่แทบจะตลอดเลยใช่ไหมลูกสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเคียงกับเรานะคะล้วนมีทัศนศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัวนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหากลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะ
4: จิตรกรน้อยนักสังเกต
0: กิจกรรมจิตรกรน้อยนักสังเกตเมื่อกี้สังเกตรอบๆตัวไปแล้วใช่ไหมลูกสังเกตสิ่งของรอบๆตัวไปแล้วดูแล้วรู้ว่ามีรูปร่างแบบใดใช่ไหมเป็นเส้นอะไรมีสียังไงรู้ดูทัศนธาตุไปแล้วกับสิ่งของรอบๆตัวแล้วก็ตัวแทนกลุ่มก็ยังสามารถออกมาวาดภาพสิ่งของเหล่านั้นได้ด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดวันนี้ยังมีอะไรให้สังเกตอีกใช่ไหมลูกดูดีกว่าว่าจะสังเกตอะไรกันต่อนะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตภาพวาดทีนี้เป็นภาพวาดสิ่งของรอบตัวและจะให้เด็กๆลองเปรียบเทียบว่าภาพวาดนะคะที่ครูตุลนำมาให้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ครูตุลนำมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะ3ภาพด้วยกันนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะภาพที่1เป็นภาพอะไรเนี่ย มีดอกไม้มีผลไม้มีครกด้วยใช่ไหมอ่ะภาพที่สองเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพเครื่องครัวใช่ไหมลูกที่ลักษณะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมอ่ะภาพที่สามเป็นภาพอะไรอุปกรณ์การเรียนมีรู

0: ของทั้ง3ภาพนี้ได้ไหมใครสังเกตได้ใครบอกได้ว่า3ภาพนี้ต่างกันอย่างไรยกมือเราว่าทั้ง3ภาพนี้อะไรที่แตกต่างกันลูก
1: สีครับ
0: มีการใช้สีต่างกันใช่ไหมลูกอ่ะดูดีกว่าภาพแรกภาพแรกคิดว่าเราเขาใช้สีอะไรใครตอบได้อ่ะต้นกล้าลองตอบคุณตุลหน่อยว่าภาพแรกเขาใช้สีอะไรลูกไม่ตอบผิดไม่เป็นไรลองเดาได้อ่ะเราช่วยกันสังเกตแล้วตอบไปพร้อมๆกันลูก
1: สีไม้
0: ใช้สีไม้ใช่ไหมเพื่อนว่าถูกไหม
2: ถูก
0: ใครว่าภาพแรกใช้สีไม้ยกมือใครว่าไม่ใช่สีไม้โอ้อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะคะภาพนี้ใช้สีไม้นั่นเองอ่ะภาพที่2ใครบอกได้ว่าใช้สีอะไรอ่ะพุจิบคิดว่าภาพที่2ใช้สีอะไรลูก
1: สีช็อกค่ะ
0: สีช็อกนะใช้สีช็อกใครคิดว่าภาพที่2ใช้สีช็อกยกมือใครคิดว่าไม่ใช่เป็นสีอื่นมีไหมอ่ะก็มีคิดเห็นต่างกันได้อ่ะภาพนี้ใช้สีช็อกนั่นเองเก่งมากโอ้โหและภาพสุดท้ายใครตอบได้อ่ะน้องปิ่นว่าภาพสุดท้ายภาพที่3ใช้อะไรลูก
3: สีน้ำค
0: ่
3: ะ
0: อ่ะสีน้ำใครคิดว่าไม่ใช่สีน้ำยกมืออ่ะมีคนคิดต่างอ่ะแต่จริงๆแล้วภาพนี้ใช้สีน้ำถูกต้องแล้วลูกสีน้ำทั้ง3ภาพเป็นไงใช้สีเหมือนหรือต่างกันเนี่ย
2: ต
0: ่างกันเป็นภาพวาดสิ่งของที่เราสามารถพบเจอได้รอบๆตัวเหมือนกันแต่ว่าใช้สีหรือว่าใช้อุปกรณ์เป็นไงต่างกันใช่ไหมลูกแสดงว่าถ้าเราจะวาดภาพระบายสีสิ่งของสักหนึ่งอย่างเราก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันได้ใช่ไหมอยู่ที่ว่าเราอยากสร้างสรรค์โดยการใช้อุปกรณ์อะไรจะเป็นสีไม้ก็ได้สีช็อกก็ได้สีน้ำก็ได้หรือสีอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถวาดภาพสิ่งของรอบๆตัวนะคะโดยการสังเกตจากทัศนธาตุต่างๆที่อยู่ในสิ่งของเหล่านั้นแล้วนำมาวาดรวมถึงการใช้อุปกรณ์ใช่ไหมลูกที่หลากหลายนำมาสร้างสรรค์ได้นะคะแต่ใครรู้บ้างขั้นตอนนะคะในการวาดภาพสิ่งของรอบๆตัวของเราเริ่มจากอะไรใครว่าเริ่มจากการร่างภาพยกมือใครว่าไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าขั้นตอนนะคะในการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบๆตัวนะคะเราควรเริ่มจากอะไรและจะทำอะไรเป็นขั้นตอนต่อๆไปเนาะสำหรับขั้นตอนการวาดภาพสิ่งของรอบตัวง่ายมากลูกมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันไม่ยากเลยก่อนที่เราจะเริ่มวาดภาพเราควรทำอะไรก่อนลูกเราควรสังเกตที่ครูตุลเคยบอกใช่ไหมว่าทักษะในการสังเกตสำคัญไหมสำหรับการทำงานศิลปะสำคัญมากๆเลยใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะวาดสิ่งของหนึ่งอย่างเราก็ต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นไงลูกมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะคะมีทัศนธาตุเป็นยังไงควรใช้เส้นอะไรใช้รูปร่างอะไรรูปทรงแบบไหนรวมถึงสีอะไรด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการสังเกตก่อนลูกพอสังเกตเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราค่อยเริ่มทำอะไรลูกเริ่มวาดโครงร่างก่อนวาดโครงร่างก็คือพอเราสังเกตลักษณะได้แล้วใช่ไหมลูกเป็นเส้นอะไรรูปร่างแบบไหนเราก็นำเส้นหรือว่าทัศนธาตุเหล่านั้นนะคะมาร่างเป็นโครงร่างนั่นเองพอร่างเสร็จเรียบร้อยได้ลักษณะของสิ่งของนั้นแล้วเราค่อยมาใส่รายละเอียดและต่อด้วยสุดท้ายทำอะไรลูกระบายสีนั่นเองอ่ะดูตัวอย่างอย่างเช่นภาพนี้อันนี้เป็นภาพวาดยังอันนี้เป็นภาพถ่ายใช่ไหมลูกเป็นภาพถ่ายของจริงเป็นภาพของจริงใช่ไหมเราเริ่มจากขั้นตอนแรกเราเริ่มจากอะไรก่อนการสังเกตใช่ไหมถ้าสมมุติว่าครูตุลให้เด็กๆสังเกตเด็กๆอยากเริ่มวาดอะไรเป็นอย่างแรกบางคนก็อยากเริ่มวาดดอกไม้หรือว่าวาดอะไรลูกหัวหอมกระเทียมก็ได้ใช่ไหมแต่ปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงแต่ก่อนที่เราจะเริ่มวาดอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ก่อนว่าควรเริ่มจากการรากเส้นอะไรถูกไหมถ้าสมมุติว่าครูตุลจะวาดหอมแดงครูตุลควรเริ่มวาดจากเส้นอะไรก่อนใครตอบได้ควรเริ่มวาดจากเส้นอะไรเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักก็ควรเริ่มวาดจากเส้นโค้งเอาเส้นโค้งมาต่อกันสองเส้นใช่ไหมลูกลากเส้นโค้งไปเกิดเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยวงกลมใช่ไหมแสดงว่าก่อนที่เราจะเริ่มร่างเราสังเกตให้รู้ก่อนว่าสิ่งของเหล่านั้นที่เราต้องการ

จะว่านะคะมีลักษณะแบบใดควรใช้เส้นอะไรรูปร่างแบบไหนนะคะนำมาว่านะอย่างสมมุติว่ากระเทียมอันนี้ใช่ไหมคุณตุลก็ควรเริ่มจากการร่างเส้นอะไรลูกเส้นอะไรเส้นโค้งเหมือนกันใช่ไหมลูกนำมาร่างนะคะเอามาร่างอ่ะสังเกตเสร็จแล้วรู้แล้วว่ารูปร่างเป็นแบบไหนควรจะวาดแบบไหนใช่ไหมเราก็ค่อยมาเริ่มขั้นตอนที่2คือการวาดโครงร่างอ่ะเห็นไหมจากเมื่อกี้ภาพของจริงใช่ไหมลูกนำมาร่างใส่ลักษณะยังไม่ต้องใส่รายละเอียดเยอะใช่ไหมเราร่างคร่าวๆให้รู้ก่อนว่าลักษณะของรูปร่างโครงร่างเป็นแบบไหนตรงไหนที่เป็นวงกลมก็ใช้รูปร่างวงกลมตรงไหนมีลักษณะเส้นโค้งก็ใส่เส้นโค้งตามสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองพอเราวาดโครงร่างเสร็จแล้วใช่ไหมเราค่อยไปใส่รายละเอียดอีกทีแต่เวลาที่เราวาดโครงร่างเราควรใช้อะไรในการร่างนะเราควรใช้ดินสอในการร่างหรือว่าถ้าเราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเราอาจจะใช้สีไม้ได้ไหมจริงๆเราก็อาจจะใช้สีไม้ในการร่างได้โดยการร่างเบาๆเหมือนกันแต่ในระดับชั้นของเราป.3นะคะคุณตุลให้เริ่มใช้ดินสอก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผิดเป็นไงเราก็จะลบได้ง่ายกว่าใช่ไหมลูกก็ใช้ดินสอหรือสีไม้นะคะในการวาดโครงร่างนั่นเองพอวาดโครงร่างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราค่อยมาใส่รายละเอียดกันพอใส่รายละเอียดเป็นไงเริ่มสมจริงยังเริ่มสมจริงมากขึ้นเริ่มเหมือนของจริงมากขึ้นใช่ไหมลูกใส่รายละเอียดลงไปนะคะของสิ่งของที่เราต้องการจะวาดอย่างสมมติว่าตรงหอมแดงเมื่อกี้เราร่างไว้เป็นวงกลมเฉยๆใช่ไหมลูกเราก็อาจจะมาใส่รายละเอียดโดยการเติมนะคะรอยบุบรอยเป็นไงลูกรอยยับลงไปก็ได้ใช่ไหมลูกใส่ในสิ่งของต่างๆที่เราต้องการจะวาดนั่นเองค่ะเป็นการใส่รายละเอียดและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4พอใส่รายละเอียดเรียบร้อยใช่ไหมลูกเราค่อยมาระบายสีนะคะตามที่สังเกตเห็นทีนี้สมจริงยังเนี่ยอันนี้เหมือนของจริงเลยถ้าเทียบกันกับภาพถ่ายเมื่อกี้เหมือนไหมเหมือนใช่ไหมลูกเพราะว่าเวลาที่เราใส่สีลงไปใช่ไหมเราสามารถเพิ่มน้ำหนักของสีให้จากรูปร่างกลายเป็นรูปอะไรได้กลายเป็นรูปทรงได้นั่นเองใส่แสงเงาเวลาที่เราระบายสีถ้าเราสังเกตดีๆสิ่งของต่างๆเราเห็นสีเดียวไหมลูกในสิ่งของหนึ่งชิ้นสมมุติว่าให้สังเกตอันนี้พอยเตอร์ของครูตูนมีสีอะไรเนี่ยสีแดงแต่ถ้าสังเกตดีๆสีแดงเป็นยังไงมีความเข้มความอ่อนต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมน้ำหนักสีต่างกันบางตรงเป็นสีเข้มใช่ไหมลูกบางที่ก็เป็นสีอ่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะระบายสีก็ต้องเป็นไงสังเกตให้ดีแล้วก็ละเอียดถึงจะเอามาระบายให้สมใจนั่นเองยากไหมสี่ขั้นตอนในการวาดภาพสิ่งของต่างๆยากไหมใครว่ายากยกมือใครว่าไม่ยากใครว่าทำได้ครูตุลเชื่อว่าทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะต้องสามารถนำความรู้อันนี้นะคะมาสร้างสรรค์นะคะวาดเป็นสิ่งของรอบๆตัวได้อย่างแน่นอนเรารู้ขั้นตอนกันไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้ครูตุลยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากกันวันนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันทำกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพฝึกการสังเกตเดี๋ยวเราจะมาเปิดแผ่นป้ายกันกติกาก็คือเราจะเปิดแผ่นป้ายทีละ1แผ่นป้ายแล้วให้เด็กๆคอยสังเกตว่ารูปที่ครูตูนนำมาเป็นรูปของสิ่งของอะไรเพราะว่าเป็นไงลูกการสังเกตสำคัญไหมกับการทำงานศิลปะสำคัญใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกการสังเกตกันพร้อมยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมนะครูตูนจะเริ่มที่รูปแรกกันมีอยู่6แผ่นป้ายใครเลือกแผ่นป้ายที่1ยกมือ2 3สี่ห้าหกมติเป็นเอกฉันท์ที่แผ่นป้ายที่ห้านั่นเองอ่ะร่วมกันเปิดแผ่นป้ายที่ห้าพร้อมกันอุ๊ยรู้ยังเนี่ยรู้ยังโอ้โหเปิดแผ่นป้ายแรกรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นภาพอะไรอ่ะช่วยกันตอบพร้อมกันคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพของขวดน้ำดูเฉลยดีกว่าว่าจะถูกต้องหรือเปล่าทำไมถึงคิดว่าเป็นขวดน้ำถามก่อนเพราะว่าเป็นไงลูกมีความใสรวมถึงรูปร่างเป็นรูปร่างอะไรรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยรูปทรงกระบอกใช่ไหมดูเฉลยกันดีกว่าภาพเต็มๆภาพเต็มๆจะเป็นขวดน้ำแบบไหนเฉลย

0: ขวดน้ำถูกต้องเลยโหแสดงว่าเด็กๆชั้นป.3ของครูตูนสังเกตได้ดีมากเก่งมากๆเลยเปิดแผ่นป้ายเดียวปุ๊บตอบได้เลยว่าเป็นรูปอะไรใช่ไหมลูกอ่ะดูดีกว่าลักษณะของขวดน้ำถ้าเราจะวาดเราจะวาดโครงร่างเราควรเริ่มจากการวาดอะไรเนี่ยควรวาดเป็นรูปอะไรเป็นรูปทรงกระบอกขึ้นมาก่อนใช่ไหมลูกอาจจะขึ้นรูปร่างเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช้เส้นตรงใช่ไหมลูกแล้วก็วาดให้เป็นทรงกระบอกนะคะก็จะสามารถขึ้นโครงร่างของขวดน้ำได้แล้วนั่นเองโหเก่งมากๆเชื่อว่าถ้าให้วาดนี่เด็กๆป.3ทั้งต้นทางปลายทางต้องวาดได้อย่างแน่นอนใช่ไหมยังไม่หมดยังไม่หมดดูรูปต่อไปรูปที่2มี6แผ่นป้ายเหมือนเดิมใครเลือกแผ่นป้ายที่1ยกมือ2 3 4 5 6มัตติเป็นเอกสารแผ่นป้ายที่5นั่นเองอ่ะดูพร้อมกันแผ่นป้ายที่5แผ่นป้ายที่5จะเป็นรูปอะไรไม่ช่วยอุ๊ยใครคิดว่าตอบได้แน่นอนยกมืออ่ะให้ลองเดาดีกว่าต้นกล้าต้นกล้าเดาว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกดูดีๆนะคุณตูนอาจจะเอามาหลอกก็ได้นะ
1: ไม้ตีกลองครับ
0: ไม้ตีกลองยังไม่ใช่ให้เปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายใครเลือกใครเลือกแผ่นป้ายที่หนึ่งยกมือสองสามสี่หกมติเป็นเอกฉันท์ที่แผ่นป้ายที่ที่สี่เมื่อกี้คนเปิดแผ่นป้ายที่สี่เยอะกว่าอ่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเปิดแผ่นป้ายที่สี่กันดวงดีมากเปิดปุ๊บรู้เลยว่าเป็นภาพอะไรภาพนี้คือภาพ
2: ด
0: ิน
2: สอ
0: ดินสอนั่นเองอ่ะดูเฉลยดูเฉลยเต็มๆภาพเต็มๆลูกเป็นภาพของดินสอเหมือนกันสังเกตลักษณะของดินสอถ้าจะเริ่มวาดดินสอควรเริ่มจากการวาดอะไรวาดเส้นตรงใช่ไหมวาดเส้นตรงให้เป็นลักษณะของทรงกระบอกเหมือนกันใช่ไหมลูกแล้วค่อยใส่รายละเอียดลงไปโอ้โหแสดงว่าเก่งมากๆเลยเปิดแค่1แผ่นป้าย2แผ่นป้ายตอบได้เลยว่าเป็นภาพอะไรใช่ไหมอ่ะต่อไปยังไม่หมดมีอีกมีอีกอ่ะใครเลือกแผ่นป้าย1ยกมือ2 3 4 5 6โอ้มัตติเป็นเอกสารแผ่นป้ายที่5อ่ะเปิดแผ่นป้ายที่5กันโอ้โหรู้เลยใช่ไหมเปิดมา1แผ่นป้ายอ่ะตอบพร้อมกันคืออะไรลูกลูกฟุตบอลอ่ะไปดูเฉลยเต็มๆกันดีกว่าภาพนี้คือภาพฟุตบอลอ่ะเด็กๆคิดว่าภาพฟุตบอลควรเริ่มจากการร่างภาพเป็นรูปร่างอะไรนะใช้เส้นโค้งวาดเป็นรูปร่างวงกลมใช่ไหมลูกและตอนใส่รายละเอียดเราค่อยมาสร้างทำน้ำหนักให้มันเกิดเป็นรูปอะไรรูปทรงกลมนั่นเองนะคะก็สามารถได้ก็สามารถวาดภาพนะคะให้เป็นภาพสิ่งของที่คุณตุลนำมาให้ดูได้ใช่ไหมยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยแสดงว่าเด็กๆสังเกตเป็นยังสังเกตเป็นแล้วสังเกตลักษณะได้แล้วใช่ไหมลูกดูแค่แวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นสิ่งของอะไรใช่ไหมคะเราจะใช้ทักษะการสังเกตนี้นะคะมาสร้างสรรค์นะคะผลงานทัศนศิลป์กันด้วยนะคะในวันนี้ดูดีกว่าวันนี้เราจะทำอะไรสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวนะคะโดยให้นักเรียนเลือกสิ่งของที่อยากวาดนะคะมา1สิ่งคนละ1อย่างลูกเลือกอะไรก็ได้ที่เราอยากวาด1อย่างนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมเด็กๆถึงเลือกวาดสิ่งของสิ่งนั้นบางคนอาจจะมีความทรงจำดีๆกับสิ่งของนะคะหนึ่งสิ่งที่เราอยากวาดใช่ไหมอาจจะดีใจมากๆที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื้อให้ใช่ไหมลูกก็สามารถนำมาสร้างสรรค์นะคะนอกจากเลือกสิ่งของหนึ่งสิ่งมาวาดแล้วต้องบอกเหตุผลได้ด้วยนะลูกอ่ะต่อมาก่อนที่เราจะไปดูการสาธิตเรามาชมบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ติชมระหว่างการทำงานของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมครูตุลสาธิตนะคะการวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวไปพร้อมๆกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณตุลก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะการวาด

ากสิ่งของรอบตัวนะคะครูตุ๋นก็จะให้เด็กๆเลือกนะคะสิ่งของหนึ่งอย่างนะคะอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆนะคะอยากวาดนะคะพร้อมบอกเหตุผลได้ด้วยนะคะว่าทำไมถึงวาดสิ่งนี้นะคะนำมาวาดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูตุ๋นเลือกเป็นการวาดดินสอนะคะเป็นดินสอ EE นะคะที่ครูตุนเตรียมมานะคะโดยที่อย่างแรกนะคะครูตุนจะเริ่มจากการสังเกตก่อนใช่ไหมคะทุกคนเริ่มจากการสังเกตสิ่งที่เด็กๆจะวาดก่อนนะคะครูตุนก็จะสังเกตเลยนะคะว่าดินสอ EE ที่ครูตุนเตรียมมานะคะลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าลักษณะของดินสอนะคะก็จะเป็นแห้งยาวๆนะคะลักษณะคล้ายๆกับทรงกระบอกใช่ไหมลูกครูตุนก็จะดูก่อนเลยว่าสีเป็นอย่างไรนะคะควรร่างภาพนะคะร่างคงร่างจากรูปร่างรูปทรงอะไรนะคะพอเราสังเกตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแบบวางไว้นะคะในมุมที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพกันวันนี้สําหรับการร่างภาพนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะใช้ดินสอนะคะร่างเบาๆนะคะโดยที่ใช้น้ําหนักมือเบาๆนะคะเพื่อเวลาผิดนะคะเราสามารถลบออกได้เนี่ยนั่นเองค่ะครูตุนก็จะเริ่มจากการร่างตรงก่อนนะคะถ้าเราดูจากลักษณะของดินสอนะคะที่ครูตุนเตรียมไว้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะครูก็จะลากเส้นตรงไปก่อนขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ไม้บรรทัดในการช่วยในการร่างก็ได้นะคะในการขีดเส้นนะคะครูจะร่างเส้นตรง2เส้นนะคะร่างเส้นตรง2เส้นแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอาจจะร่างเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูที่ปลายของดินสอนะคะปลายของดินสอจะมีความแหลมใช่ไหมคะจะมีความแหลมแบบนี้นะคะให้เราวาดเป็นสามเหลี่ยมนะคะเหมือนสามเหลี่ยมนะคะไปให้เส้น2เส้นนะคะเส้นตรงแนวเฉียง2เส้นไปชนกันนะคะที่ปลายเราก็จะได้ลักษณะของปลายดินสอแล้วนะคะแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะปลายด้านหลังของดินสอนะคะเด็กจะเห็นว่ามันมีความโค้งใช่ไหมคะคุณก็จะใส่เป็นเส้นโค้งลงไปนั่นเองค่ะพอสังเกตและวาดโครงร่างนะคะคร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่รายละเอียดนะคะของสิ่งที่เราจะวาดกันคุณตุ๋นก็สังเกตรายละเอียดนะคะว่ามีรายละเอียดแบบไหนนะคะในดินสอที่คุณตุ๋นต้องการจะวาดนะคะแล้วก็เติมลงไปเด็กสามารถเลือกสิ่งของนะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นดินสอเหมือนคุณตุ๋นก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะอยากวาดนะคะพร้อมบอกเหตุผลได้ด้วยว่าทำไมถึงวาดสิ่งนี้นะคะคุณก็จะเริ่มใส่รายละเอียดนะคะของดินสอนะคะเราสามารถปรับรายละเอียดได้นะคะวันนี้ครูตุนจะไม่ตัดเส้นนะคะครูตุนจะใช้การร่างภาพนะคะแล้วก็ระบายสีเลยนะคะถ้าตรงไหนผิดนะคะเราก็สามารถใช้ยางลบได้นะคะแล้วก็แก้ไขนะคะให้ถูกต้องคุณก็จะเห็นว่าตรงปลายดินสอนะคะมีการขีดเส้นกั้นนะคะตรงที่บอกระดับความเข้มของดินสอนะคะคุณก็จะมากำหนดแล้วก็ใส่ลงไปวาดเป็นเส้นโค้งลงไปก่อนแต่ถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะดินสอมันไม่ได้มีแค่ความโค้งนะคะเป็นทรงกระบอกอย่างเดียวยังมีเหลี่ยมมีมุมใช่ไหมคะก็สามารถนำมาใส่ได้เลยตามที่เราสังเกตเห็นคุณลุงก็จะขีดเป็นเส้นตรงลงไปนะคะตอนนี้เส้นเราอาจจะมีหลายเส้นใช่ไหมลูกเพราะว่าเป็นเส้นล่างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเก็บเส้นรายละเอียดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะที่คล้ายกับดินสอแล้วนะคะเราก็ยังสังเกตแบบอยู่ได้นะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมดูรายละเอียดนะคะเพื่อให้ภาพสิ่งของของเรามีความสมจริงนะคะนอกจากดินสอนะคะวาดสิ่งอื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากการสังเกตก่อนนะคะร่างภาพนะคะให้เรียบร้อยนะคะว่าลักษณะของสิ่งของนั้นเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่รายละเอียดนะคะก่อนที่เราจะลงสีกันเด็กๆอาจจะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการช่วยในการลากเส้นก็ได้นะคะอย่างอันนี้ขอบดินสอนะคะคุณก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะมาช่วยในการลากเส้นนะคะคุณก็จะขีดนะคะรอยของดินสอลงไปนะคะแบบนี้นะคะก็จะทำให้เส้นของเรามีความ

ตรงมากขึ้นนะคะสังเกตได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมคะอ่ะพอได้ลักษณะแล้วก็ใส่ของดินสอไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเริ่มสังเกตสีกันดีกว่าสำหรับสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคือสีไม้นะคะก็สังเกตที่สิ่งที่เราต้องการจะวาดนะคะว่ามีลักษณะสีเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดินสอของคุณตูนสีโดยรวมนะคะก็จะมีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมลูกคุณตูนก็จะเริ่มจากการนำสีน้ำเงินมาระบายก่อนให้เด็กสังเกตนะคะสิ่งของต่างๆนะคะเวลาสังเกตสีเด็กๆจะเห็นว่าเราน้ำหนักสีนะคะของสีของสิ่งนั้นๆนะคะจะเห็นว่าไม่ได้มีแค่น้ำหนักเดียวใช่ไหมลูกยังมีน้ำหนักแสงเงาที่เป็นเงาเป็นสีเข้มแล้วก็ตรงที่โดนแสงเป็นสีอ่อนใช่ไหมคะเราก็สามารถใส่รายละเอียดการระบายสีตามที่เรามองเห็นได้เลยค่ะคุณก็จะเริ่มลงสีนะคะลงไปอาจจะลงเป็นค่าน้ำหนักกลางนะกำหนดแสงเงาไปก่อนก็ได้นะคะลงค่าน้ำหนักกลางรวมๆไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเก็บนะคะรายละเอียดที่เป็นแสงเงาที่หลังก็ได้เช่นเดียวกันเด็กก็จะเห็นว่าในขั้นตอนการวาดภาพระบายสีนะคะสิ่งของต่างๆก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่แค่4ขั้นตอนด้วยกันนะขั้นตอนแรกสำคัญมากๆเลยก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะสังเกตให้ทราบก่อนว่าลักษณะสิ่งของที่เราจะวาดนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะพอเราทราบแล้วนะคะเราก็ค่อยนำลักษณะนั้นนะคะมาขึ้นเป็นโครงร่างนะคะของสิ่งของที่เราต้องการจะวาดพอขึ้นโครงร่างเสร็จนะคะเราก็ค่อยมาใส่รายละเอียดนะคะให้ดูสมจริงมากขึ้นและจบสุดท้ายด้วยการลงสีนั่นเองค่ะคุณก็จะลงสีรวมๆไปก่อนนะคะว่าลักษณะของสีนะคะเป็นอย่างไรนะคะอาจจะกำหนดคร่าวๆนะคะของน้ำหนักสีไว้ก็ได้ตรงไหนเป็นสีอ่อนตรงไหนเป็นสีเข้มนะคะพอได้แบบนี้แล้วคุณตุลก็จะเริ่มใส่นะคะน้ำหนักของสีลงไปนะคะแล้วก็ทริคเล็กๆนะคะถ้าเด็กๆอยากให้ภาพดูเสมือนจริงนะคะแล้วลงสีได้สวยงามนะคะให้เราลองนำสีใกล้เคียงนะคะมาผสมกันดูนะคะก็จะได้มิติของสีที่น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถวาดภาพนะคะสิ่งของอื่นๆได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นดินสอเหมือนครูตูนเนาะวาดสิ่งที่เราอยากวาดได้เลยนะคะฝึกสังเกตแล้วก็ร่างภาพนะคะใส่รายละเอียดและระบายสีลงไปได้เลยค่ะเราอาจจะใส่น้ำหนักอื่นๆลงไปด้วยก็ได้นะคะคุณก็จะใส่สีที่มีความเข้มมากขึ้นนะคะผสมลงไปนะคะเพื่อให้ภาพของเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะก็ค่อยๆระบายนะคะใจเย็นๆนะคะการทำงานศิลปะนะคะเราก็อาศัยความใจเย็นนะคะค่อยๆแต่งค่อยๆเติมนะคะภาพของเราก็จะเกิดความสวยงามได้นั่นเองค่ะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะจะสามารถวาดภาพได้สวยงามไม่แพ้ครูตูนอย่างแน่นอนนะคะตรงไหนที่เป็นเงานะคะเราก็สามารถใส่น้ำหนักที่เข้มนะคะได้ตรงไหนที่โดนแสงเยอะๆนะคะเราก็เว้นเป็นสีขาวหรือน้ำหนักที่อ่อนไว้นะคะใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจใช้สีที่เข้มขึ้นมาช่วยนะคะอย่างเช่นนำสีดำนะคะมาระบายเบาๆให้เกิดเป็นเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการที่เราจะวาดภาพให้สวยงามสมจริงนะคะเทคนิคหลักๆเลยก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะ

0: ฝึกการสังเกตบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะสามารถวาดภาพได้สวยงามแล้วก็เหมือนจริงขึ้นนะคะลงน้ำหนักภาพรวมๆก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดในการระบายสีที่หลังนะคะน้ำหนักแสงเงานะคะค่อยมาเก็บตามทีหลังได้นะคะลงรวมๆไปก่อนได้เลยนะคะส่วนปลายดินสอนะคะด้านท้ายของดินสอนะคะคุณก็จะใช้เป็นสีดำนะคะในการระบายแต่ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่โดนแสงนะคะเป็นสีขาวๆนะคะเราก็จะเว้นไว้นั่นเองค่ะในส่วนที่โดนแสงอาจจะกำหนดไว้ก่อนนะคะในส่วนของตัวอักษรใช่ไหมคะที่บอกค่าน้ำหนักนะคะคุณก็จะใช้สีขาวนะคะมาใส่ทีหลังได้อีกทีนึงอาจจะเติมรายละเอียดทีหลังก็ได้นะคะหรือใครจะเว้นไว้ก็ได้นะคะตรงที่โดนแสงนะคะเราก็จะเว้นให้เป็นน้ำหนักสีขาวเอาไว้นะคะภาพของเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นตรงไหนที่เป็นเงานะคะเราก็จะใส่น้ำหนักที่เข้มลงไปนะคะค่อยๆระบายนะคะแต่งเติมไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆผลงานของเราก็จะออกมาสวยงามเองนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทำได้อย่างแน่นอนค่ะพอใส่รายละเอียดนะคะตรงด้ามเสร็จแล้วคุณก็จะมาใส่ตรงปลายดินสอนะคะที่เป็นเนื้อไม้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเราใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะในการลงอาจจะผสมสีเหลืองให้ดูอ่อนลงก็ได้นะคะอาจจะใส่สีน้ำเงินลงไปช่วยนะคะให้ดูมีสีของลักษณะโดยรวมนะคะเข้าไปช่วยก็อาจจะทำให้สวยงามแล้วก็สมจริงมากขึ้นได้นะคะเอาสีอ่อนมาใส่เพิ่มเติมได้ค่ะส่วนตรงไส้ดินสอดุลก็จะใส่สีดำนะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถสร้างสรรค์นะคะวาดภาพระบายสีสิ่งของอื่นๆนะคะได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ต้องบอกเหตุผลได้ด้วยนะคะว่าทำไมถึงเลือกวาดสิ่งนั้นนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะของภาพวาดนะคะที่เป็นภาพวาดของสิ่งของนะคะที่เรานำมาเป็นแบบนะคะโดยเริ่มจาก4ขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มจากการสังเกตก่อนนะคะว่าลักษณะของสิ่งของนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ร่างภาพลงไปนะคะตามลักษณะที่เราสังเกตเห็นใส่รายละเอียดแล้วก็ลงสีนั่นเองค่ะถ้ามีเวลามากกว่านี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถใส่รายละเอียดนะคะให้ดูสมจริงได้มากขึ้นนะคะอย่างภาพนี้นะคะที่คุณตุลวาดนะคะมาเตรียมไว้นะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ดูกันนะคะเป็นตัวอย่างภาพนะคะก็จะเป็นภาพของตัวอย่างงานอันนี้นะคะเป็นภาพดินสอนะคะที่วาดเตรียมไว้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนอกจากดินสอแล้วนะคะก็สามารถวาดภาพนะคะสิ่งของอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นภาพของแจกันนะคะเด็กก็สามารถนำมาวาดได้เช่นเดียวกันค่ะก็ใส่ลักษณะรายละเอียดลงไปแบบนี้นะคะให้สวยงามได้เลยนะคะตามที่เรามองเห็นนะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นผู้กันนะคะนอกจากการวาดที่สมจริงแล้วนะคะเด็กๆยังสามารถนะคะเพิ่มเติมลักษณะต่างๆลงไปนะคะเพิ่มหน้าตาลงไปเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นดินสอนะคะเด็กๆอาจจะเลือกวาดแบบนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตลักษณะนะคะได้แบบไหนนะคะแล้วนำมาวาดภาพดัดแปลงนะคะสร้างสรรค์ให้เป็นงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะหรือจะเป็นกบเหลานะคะก็สามารถนำมาวาดได้เหมือนกันนะคะหรือจากให้สมจริงนะคะนอกจากการใช้สีระบายแล้วนะคะเรายังใช้แค่ดินสออย่างเดียวก็ได้นะคะในการใส่แสงเงาลงไปนะคะทำให้ภาพดูสวยงามหรือสิ่งของนะคะนอกจากสิ่งของแล้วนะคะอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะอย่างเช่นพืชนะคะผักผลไม้นะคะก็สามารถนำมาวาดได้นะคะวันนี้คุณลุงก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะก็สามารถนำมาวาดได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นพืชผักต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวนะคะก็สามารถนำมาวาดภาพนะคะได้เหมือนเช่นเดียวกันนะคะนำสิ่งของต่างๆนะคะมาวาดได้เลยตามใจชอบนะคะก็เริ่มจากการสังเกตนะคะสังเกตให้ละเอียดนะคะว่าลักษณะรูปร่างเป็นแบบใดนะคะแล้วเราก็สามารถวาดให้สวยงามแล้วก็สมจริงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ครูตุลนำมาให้เด็กๆชมเป็นตัวอย่างกันนะคะให้เด็กเลือกวาดภาพระบายสีนะคะสิ่งของต่างๆได้ตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะค่ะแล้วก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูตุลก็มีผลงานตัวอย่างนะคะของเด็กๆห้องต้นทางนะคะมาให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ยาย่าใช่ไหมยาย่าวาดภาพสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวใกล้ๆตัวเลยคืออะไรลูก
1: กล่องดินสอค่ะ
0: กล่องดินสอทำไมถึงเลือกวาดกล่องดินสอลูก
1: หนูชอบค่ะ
0: หนูชอบใช่ไหมใครเป็นคนซื้อให้เนี่ยคุณแม่เป็นคนซื้อให้ใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้น่ารักมากๆเลยถ้าเด็กๆสังเกตนะคะว่าเพื่อนต้นทางของเรานะคะก็นำเอากล่องดินสอนะคะมาวาดเริ่มจากการร่างนะคะเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยบอกได้ไหม
1: สี่เหลี่ยม
0: ว่างร่างเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกแล้วก็ใส่รายละเอียดได้เหมือนจริงมากๆเลยมีภาพนะคะตกแต่งรายละเอียดได้สวยงามมากๆเดี๋ยวเหลือขั้นตอนของการระบายสีใช่ไหมเดี๋ยวให้ยาย่ากลับไประบายสีนะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะมาส่งยังมีอีกหนึ่งคนนะคะยังไม่หมดคนต่อไปข้าวหอมข้าวหอมมาลูกวันนี้ข้าวหอมก็วาดนะคะหลายอย่างเลยมีกล่องดินสอเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างข้าวหอมวาดเป็นกล่องดินสอใช่ไหมลูกข้าวหอมร่างภาพเป็นรูปอะไรก่อนลูกก่อนจะวาดกล่องดินสอ
1: ดินสอกับยางลบค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากกล่องดินสอก็วาดดินสอยางลบใช่ไหมลูกเวลาจะร่างภาพถ้าเราหนีที่เราวาดกล่องดินสอไปเราร่างภาพเป็นรูปร่างอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมรูปอะไรลูก
1: สี่เหลี่ยม
0: ร่างภาพเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะก่อนที่จะวาดกล่องดินสอนะคะก็สวยงามมากๆนอกจากกล่องดินสอแล้วนะคะวันนี้ข้าวหอมก็ยังวาดดินสอยังลบใช่ไหมลูกเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็วาดได้สวยงามมากๆเหลือขั้นตอนในการลงสีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ข้าวหอมกลับไปลงสีให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาส่งคุณครูนะคะขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยคุณตุลขอฝากไมค์ไว้ด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่จะสรุปบทเรียนนะคะคุณตุลก็มีผลงานตัวอย่างนะคะอีก3ภาพมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเป็นภาพของการวาดสิ่งของรอบๆตัวนะคะเด็กๆมองมาด้านหน้าฝั่งนู้นลูกเด็กๆจะเห็นว่าภาพนะคะที่คุณตุลนำมาวันนี้คุณตุลให้เราเลือกวาดสิ่งของ1ชิ้นใช่มั้ยนำมาวาดนะคะโดยเริ่มจากการอะไรก่อนลูกสังเกตแล้วก็ร่างใช่ไหมลูกใส่รายละเอียดแล้วค่อยระบายสีลงไปวันนี้ครูตุลนำตัวอย่างมานอกจากการระบายสีโดยการใช้สีแล้วนะคะเราก็ยังใช้อุปกรณ์อื่นๆนำมาระบายได้นะคะนอกจากสีไม้อาจจะใช้เป็นสีน้ำสีโปสเตอร์ได้หรือแม้กระทั่งนะคะการใช้ดินสอใช่ไหมลูกดินสอในการฝนน้ำหนักไล่ค่าน้ำหนักให้แสงเงาก็สามารถสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์นะคะวาดภาพสิ่งของรอบตัวได้เช่นกันนะคะทั้งสามภาพเด็กๆเห็นไหมนอกจากของชิ้นเดียวเราก็ยังสามารถนำมาวางภาพจัดองค์ประกอบนะคะวาดเป็นสิ่งของหลายๆชิ้นนะคะโดยใช้เทคนิคเดียวกันขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเราสามารถเริ่มจากการร่างใส่น้ำหนักแสงเงาวาดภาพให้เหมือนจริงแล้วก็สวยงามได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆ
2: เ
0: มื่อกี้เด็กใครจำได้ว่าการวาดภาพสิ่งของรอบตัวมีกี่ขั้นตอนมี4ขั้นตอนด้วยกันโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกคืออะไรลูกเริ่มจากการสังเกตใช่ไหมลูกสังเกตสิ่งของที่เราต้องการจะวาดก่อนแล้วสังเกตเสร็จแล้วทำอะไรต่อวาดโครงร่างใช่ไหมลูกโดยใช้ดินสอหรือว่าสีไม้ก็ได้ในการวาดโครงร่างเบาๆใช่ไหมลูกอ่ะสังเกตวาดโครงร่างแล้วต่อไปทำอะไรใส่รายละเอียดลงไปนะคะใส่รายละเอียดของสิ่งของที่เราจะวาดลงไปนั่นเองอ่ะและขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรลูกระบายสีโอ้โหเก่งมากๆอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถเข้าใจแล้วก็รู้ถึงขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวแล้วนะคะแล้วก็สามารถเลือกนะคะสิ่งของรอบตัวนำมาวาดได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนค่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะครูตุลก็นำบทเรียนนะคะการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัวนะคะมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะดูดีกว่าครั้งหน้าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนั่นเองค่ะหลังจากที่วันนี้เราได้วาดภาพนะคะจากสิ่งของรอบๆแล้วนะคะสิ่งของใกล้ๆตัวนะสามารถนำมาวาดภาพได้แล้วนะคะต่อไปครั้งหน้าเราจะมาวาดภาพที่ใส่ความคิดความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะจะเป็นยังไงฝากเด็กๆติดตามชมกันด้วยนะคะดูดีกว่าว่าครั้งหน้าเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเตรียมกระดาษวาดเขียนหรือว่าสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอสีหรือว่าสีไม้ที่เด็กเตรียมมาทุกคาบนั่นเองค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยครูตุลมีศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วซึ่งภาพที่ครูตุลนำมาฝากในวันนี้ภาพว่า Water Lily ภาพนี้เป็นของศิลปินชื่อว่าโกโมเน่ลูกเป็นศิลปินที่โด่งดังอีกหนึ่งคนนะคะวาดภาพที่สวยงามมากๆส่วนใหญ่เขาจะวาดภาพเป็นภาพทิวทัศน์ลูกอย่างเช่นภาพนี้ Water Lily ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันบนผ้าใบนั่นเองค่ะโอ้สวยงามไหมสวยงามใช่ไหมเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอนาคตอาจจะมีจิตรกรตัวน้อยนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กับศิลปินที่ภาพวาดของศิลปินที่คุณตุลนำมาให้ชมในวันนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณตุลก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นภาพศิลปะประจำสัปดาห์นะคะเป็นภาพอะไรและเนื้อหาเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางแล้วก็ครูปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ยาก็ไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ยาได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: ไม
3: ่ตรงไหนง่าย
1: เฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
7: ตอนนี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
6: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
8: ฮะ
1: ท่านอาจารย์จะมาลงค่ะท่านอาจารย
5: ์จอยออย
7: เมยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
7: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
7: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
6: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
10: ขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
7: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
6: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
6: เจ้า
10: ขอรับท่านอาจารย
9: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
7: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
9: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำถาม
10: คำไทย
7: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
10: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
7: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
10: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
7: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
10: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
7: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
10: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมตัวน้องอมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้าน

เทสช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบงั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่โอ้ยร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่โตโน่ชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ4เนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเรา

เองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้

ได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองมากที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมี1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟ่าลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟ่าเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟ่าไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านปรับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความ

0: ผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บนั่นแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวง

0: เป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

0: มาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน AM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขนาดร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL5 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

หว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29

ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตรอทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิสเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

0: รายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์หรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลด์ที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลด์ได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปสร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียThank you.
1: ูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

0: วันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดเกษตรและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
จากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติ

0: ศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา20นาฬิกาเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ส่งมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที ุ้นหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลังมา
1: เฮ้ย
2: เอา
1: เอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดโอ้ย
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
2: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
2: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
3: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
4: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นOkay.

0: มือลองอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
1: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นก้านไอกล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
2: ไอศกร
0: ี
2: มรสช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร์รี่
0: เชอร์รี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
2: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
2: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อพอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
2: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทิชเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีหกอย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทิชเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทิชเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่หนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่หนึ่งได้นะครับในใบงานที่หนึ่งเนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
2: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคไหมทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
2: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับ
2: เขียน
0: สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะ

0: ผิดก็ได้
1: น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชิญให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
1: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
2: ถั่ว
1: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ
1: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกร
1: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะแล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
3: ไม่
1: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
2: ้
3: ไม้
1: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
2: ไม้
1: เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
2: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
1: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
2: ขา
1: เก้าอี้นะครับผม
4: มันคือผ้าหรือมันคือหนัง
1: โอเค
2: น่าจะ
1: ครับ
2: บอก
1: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
2: บ
1: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
2: บอกนั่งลวด
1: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
2: ตะไคร้
1: ตรงไหนตะไคร้พนักพิงใช่ไหมพนักพิง
2: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
1: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ ที่พิงตรงนี้ใช่ไหม
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้วมีอะไรอีกไหมหรือหมดแล้วอ่ะเลขเลขทำอะไรครับ
2: น็อต
1: ฮะ
2: น็อตอ่
1: ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
2: มันมีสติ
1: ใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
2: เบาะผ้าค่ะ
1: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับภูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
2: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
0: บนสปริง
1: ค่ะสปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
2: ้ใต้เบาะครับ
1: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
2: เตียงค่ะ
0: สปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
1: นี่ด้วยถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่มั้ยรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่มั้ย
2: แกะแล้วมันดูว่าม
1: ีบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบภูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
2: ใช่เน
0: ี่ยเขาแหวกเขาบอกแล้วผม
2: เอาไปเชื่อ
0: ลิปบอลลิปบิน
1: ฮะ
0: ลิปบิน
1: ลิปบินลิปบินอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงนี้มันแผ่น
1: โอเคหมดแล้วเนาะลิปบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
2: ย่างครับ
1: ฮะ
2: ย่างไปล้อรถ
1: ย่าง
2: กระจกครับ
1: กระจกโต๊ะนี้ครับ
2: น้องกายเ
1: ย้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
2: เล็ก
1: ทำอะไรเอ่ย
2: กระจกรถ
1: เดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
2: กระจกเอาไปแล้วขวดเก็บมา
1: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
2: สี
1: ที
2: ่ทารถตักอัพเช
1: ื่อโครงรถใช่ไหมโครงรถ
2: ขวดเก็บน้ำ
1: พี่
2: เช
1: ื่อ
2: ข
1: ับ
2: พอม
1: าละโอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
2: ถังใส่น้ำมัน
1: เอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
2: เครื่องยนต์อะไร
0: บ่อนั่ง
2: เครื่องยนต์อะไร
1: ฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยทีเชอร์
2: แตร
1: สปริง
2: น็อต
1: อ่ะตบมือตัวเองนะครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
2: แล้วต้องมีเครื่องยนต์ด้วยครับ
1: โอเค
2: ไม่มีมอเตอร
1: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกม
2: ฉ
1: ันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขา2ขาเอามือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
2: 2ข้างจ้ะเอาไปเด
1: ิน2ข้างขออภัย
2: เอาไปเดิน
1: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว้
2: ม
1: ั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
2: ไม่เอา
1: ยังไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนน
3: มันมี
1: อะไรฮะ
3: เดินไม่ได
1: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
3: คนมีเ
1: ชือก9
3: คนมีคนอะไ
1: ร8 7ตอบเลยครับกะหก
3: ไม
1: ่
3: ใช่
1: รถไม่ใช่ห้าร
3: องเท้า
1: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
5: อะไรอ่ะ
1: นัดวันตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
3: เดี๋ยวแว่นตาไม่มี
1: นี่อ่ะต่อไปอีก1อันอีก1อันพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงปวดแบนและทนร้อน
3: อะไรอ่ะแบนและ
1: ฉันมีฝาปิด
3: ฮะอ่างหม
1: ้
3: อ
1: หม้อถูกไหม
3: ถูกก็จะตอบอยู่แล้วว่า
1: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้พวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคไหมนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบนี้กี่ข้อคร
0: ับใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับต้องการท
1: ีเชอร์ครับเหมือนคำ
0: เราทำได้

เคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟอะไรเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้กับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่แล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

อนยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาด

อยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่น

0: ไงครับไหว้ไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครอบสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ักเคยไหมเคยไหม
2: เคย
0: อะไรนะ
2: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับ
2: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่หนึ่งก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับสองก็คือการวาดเป็นแผนภาพนะมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มัน

0: ประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่หนึ่งครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฉันได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นการรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันก็คือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกนะครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดนะครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียนโค้ด

0: ของการเรียนรู้นะคะครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำมืออย่างสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยวันนี้เป็นสื่ออะไรคะพี่เอ๋
1: มันมีคาเฟ่โพคอสดๆค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำดูดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

เสร็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้า

0: เสร็จแล้วไงดูหน่อยครับ
1: ที่2

0: คพอครับน้องยศครับ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นายไปคะครูคิมทำไมทำหน้าแค่อย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณค่าว่างจากคุณนนท์แต่เรายังหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
0: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเหรอคะคุณนนท์
0: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพากับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญ

0: ื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้วแต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เช่นกัน 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมนันทนาการจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คนและชุมชนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรู้จักสิทธิและหน้าที
1: ่และต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6. งานศิลปะหัตถกรรม

เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: ศึกษานั่นเองถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูสมศรีจะพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเลขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญ

ัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมและก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

0: ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผม
1: ครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือ1เล่มแล้วกล้วยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกล้วยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นเปียโนนะครับการเล่นเปียโนนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดนะครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเจริญเติบโตนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโออย่างหนึ่งเหมือนกัน

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

กมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับและส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับ4ละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกําหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกลวยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือหลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆ ก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรมได้เลยค่ะ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โอ้สนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พูดบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอบอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop-in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบ

ของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

ี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

0: เราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยแม่พี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆ ก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องครั้งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1ซมนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตรงนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์ที่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แบนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ทในวันนี้นะคะยังไม่จบ

นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกลน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะติดตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะซึ่งตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจะเอากับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะตอนพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะ

0: หารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ปลายานาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: มีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่าง

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมการทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือ

ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจะตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะ

เทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ 1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ 2. ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

ุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2 แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ดท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียสังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เ
ทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ

0: ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับพลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้ำกระท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ไปเล่นกับ 4M นะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่ม 4M
1: ครูเช่คะเราหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอคะแพรว
1: เมื่อท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพรวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี
1: ้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยอ่ะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อพอจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: อ๋อนอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
1: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงๆมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
0: อ๋อถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลาซาท้าทดลอง
1: ครูเช่ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปยังไงหรอคะ
0: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
1: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
0: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
1: อ๋อก็คือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนกับหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
1: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
0: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโตพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่อและการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
1: คุณสมบัติอะไรคะ
0: นั่นคือคุณสมบัติของการยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
1: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงเหรอคะครู
0: แพรวลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีท่ออยู่หนึ่งท่อแล้วครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
1: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
0: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันทำให้สามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
1: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ
0: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเล่มค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเล่มก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโตพลาซึมเนี่ยมันหายไปเมื่อไซโตพลาซึมหายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
1: แบบนี้ไซเล่มหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ป่ะคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเล่มนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
1: ไม่คุ้นเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
1: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคีดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังเนี่ยก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
1: ้
0: เวลาที่เขาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
1: ่ออ๋อค่ะ
0: ส่วนอีกอันนี้คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
1: ้
0: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุนแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุนสำหรับเปิดแล้วผนังก็หนาเหมือนกันค่ะ

0: ว่ามีลิกนินเคลือบไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดๆๆขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ไซเลมนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยปะคะ
0: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นค้ำจุนเซลล์ได้ด้วยและก็ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอย
1: ่
0: างเช่นพาเลนไคม่าทำหน้าที่ในช่วยในการลำเลียงน้ำอีกทางนึงด้วยค่ะ
1: โอ้โหมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยเอแบบนี้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้อาหารใช่ไหมคะเอแล้วเวลาที่พืชนำเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นเนี่ยมันใช้ไซเลมเหมือนกันไหมคะ
0: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่าโฟเอมค่ะ
1: โฟเอมหน้าตาเป็นยังไงคะ
0: โฟเอมนะคะจะไม่เหมือนไซเลมเลยค่ะเพราะว่าโฟเอมนะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีทิ้วกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
1: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
0: ยังมาเริ่มกันที่สีทิ้วก่อนนะคะจะเห็นว่าสีทิ้วนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบนตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเพจค่ะโดยเจ้าตัวสีทิ้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาซึมอยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลล์ตัวคอมโพเนนต์เซลล์เองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีทิ้วเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลล์นะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมอยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีทิ้วได
1: ้เอว่าแต่เพื่อใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆหรอคะ
0: พืชนะคะก็จะใช้หลักการออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอมกับโฟเอมทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าไซเลมกับโฟเอมก็ต้องอยู่ใกล้กันมากเลยสิคะ
0: ใช่ค่ะไซเลมกับโฟเอมนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
1: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
0: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยแตกต่างกัน
1: ต่างกันยังไงคะครู
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
1: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
0: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีดค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีดค่ะเตารีดแล้วก็กระรีดค่ะ
1: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
1: หน้าตาแบบนี้
0: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเลมจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนโฟเอมนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่ามาท่อลำเลียงเนี่ยจะมีการเรียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเลมกับโฟเอมอยู่แทรกกันแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: ถ้างั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
1: โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกันก่อน
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไซเลมนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเงินส่วนโฟเอมนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเหลืองส่วนอวัยวะอื่นของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นอีพีเดอร์มิสหรือว่าตัวคอเทกก็ใช้เป็นเม็ดบีดสีอื่นละกัน
1: ได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเริ่มเรียงกันเลย
1: จากสีเงินก่อนเลย
0: ใช่ของคุณครูก็จะต้องกระจายไปทั่วๆ

0: เสร็จแล้วค่ะ
1: โอ้ของคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนไง
2: เป๊ะเลย
1: เหมือนเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
2: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงเนี่ยจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
2: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเรียงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
2: โอเคค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะให้พี่แพรวเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนครูเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนเด
2: ิ
1: ม
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเลมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอมเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องนำเม็ดบีทนี้นะคะไปรีดก่อนค่ะให้ติดกัน
2: อ๋อหู
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวเนี่ยทำการรีดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเม็ดบีทของคุณครูและแพรวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: เป็นไงคะมัดท่อลำเลียงของเรา
1: จะว่าไปนี่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่ของเขาเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาวอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆ อยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเลมเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ไหนนะเจ้าไซเลม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเจ้าไซเลมนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: แล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเลมนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: มัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าน้องๆนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงดีคะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
1: yeah.
0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำผักกาดผสมสีลงในแก้วนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยวางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แพรมาทำสีอื่นแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ได้เลยค่ะทุกสีเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: เอาน้ำไปก่อน

0: เป็นยังไงคะดอกไม้ที่เราตั้งทิ้งเอาไว้
1: สีสวยทุกแก้วเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพวสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
1: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
0: เป็นเพราะ

0: ใส่เล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงไปในน้ำสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะไซเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้ยังปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
1: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยล่ะค่ะว่ามันมีท่อในการลำเลียงนะคะทำให้น้ำที่เป็นสีๆแล้วนั้นเนี่ยทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเล่มนั่นเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหคุณเชษคะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้พาวหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพรวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายด้ามขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาหินโยกครับ

วยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800กับ900เมตรคุ้มจริงๆครับหายเหนื่อยเลยทีเดียว

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับ
1: ระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมา
0: ประมาณ
2: ถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
2: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือเส้นทางที่เราเข้าม
2: าเส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
0: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
2: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
0: เบตงใช่ไหมครับ
2: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบางลา

0: คนส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวครับเวลาอาชีพาเที่ยวเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เปิดให้คนมาตั้งเต็นท์ได้ไหม
1: บ้างกลางเต็นท์ตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
0: ครับ

0: 50เมตรได้นะ
1: ได้
0: ครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพง
0: ต้นสมพง
1: มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: อ๋อไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับ
1: อันนี้ก็ประมาณ100กว่าปีได้
0: นี่ร้อยกว่าปีครับสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยหมูป่าคร
1: ับก็มีรอยหยุ่น
0: อ๋อเป็นรอยเท้าเขาอ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเคลียเอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: ันนี้เขาเรียกว่าต้น
1: กาล
0: อต้นกาลอนะครับ
1: หรือว่าไข่เขียว
0: หรือว่าไข่เขียว
1: ครับ
0: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ300ปีได
0: ้300ปี
1: ครับ
0: โอ้โหเนี่ยแค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
1: ได้ได
0: ้ได้นะฮะ4คนโอบนะฮะนะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงศ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนี่ฮะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนก
1: ั
0: น
1: 100เมตรเหมือนกันนะครับเนี่ยสูงแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับ
2: แล้วก็จะมีเถาวัลย์ไล่มาน
1: ี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: แล้วสิ่งที่เราตามหานั่นคือนางเอกของเรานะฮะอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำตกฮาราซา
1: ก็มีครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
2: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณน
1: ี้ท่วมเลยเหรอครับคือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
2: น้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
2: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงเขาจะกั้น
1: อ๋อเขาจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน
2: ครับ

น้ำตกที่นี่เนี่ยเย็นสบายมากๆเลยครับอากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่าหาดกระทิงครับ

0: งมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มีช่วงเย็น
0: เขาลงมาประมาณสัก
1: ประมาณห้าโมงเย็น
0: อ๋อห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ก็มาแอบดูได้ใช่ไหม
1: ก็มาดูได
0: ้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
1: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
0: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเราจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านั่นเองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังครับอยากกระโดดน้ำเลยโห้ย
2: โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล่มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
3: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่า 4M ค่ะโดย 4M นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้ง2ประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
3: หิวอีกแล้วคะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เราก
2: ินผักกาดได้ไหมคะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
6: ์
7: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดต่ออีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันนี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4

ไดคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ้องๆคะวันนี้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบ

พวงก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยแล้วของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยในที่โวนะคะก็เตรียมกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โวจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆ อย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ทในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้เสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกรรไกรน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกร

เนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทําการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเชียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสําหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะลอยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทําให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2ฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์

0: หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ไม่จำกัด PEA
4: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัข คและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1

เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

เก่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ 1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ 2. ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

ุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟโอ
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถม

0: าด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือสามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ไซเล่นกับ 4M นะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่นค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่น 4M
1: ครูเช่คะเพาหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอครับแพรว
1: เมื่อท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพรวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี
1: ้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยอะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อพอจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: อ๋อนอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
1: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงๆมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
0: อ๋อถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง
1: ครูเช่ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปยังไงหรอคะ
0: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
1: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
0: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
1: อ๋อคือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
1: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
0: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโทพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่อและการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
1: คุณสมบัติอะไรคะ
0: นั่นคือคุณสมบัติของการยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
1: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงหรอคะครู
0: แล้วลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีท่ออยู่1ท่อครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
1: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
0: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันทำให้สามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
1: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ
0: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเล่มค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเล่มก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโทพลาซึมเนี่ยมันหายไปเมื่อไซโทพลาซึมหายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชนะคะใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
1: แบบนี้ไซเล่มหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ป่ะคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเล่มนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
1: ไม่คุ้นเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
1: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคีดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังอ่ะก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
1: ้
0: เวลาที่เขาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
1: ่ออ๋อค่ะ
0: ส่วนอีกอันนี้ก็คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
1: ้
0: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุ่นแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุ่นสำหรับเปิดแล้วผนังก็หนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลิกนินเคลือบไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ไซเล่มนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยปะคะ
0: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นค้ำจุนเซลล์ได้ด้วยและก็ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอย
1: ่
0: างเช่นพาเลนไคม่าทำหน้าที่ในช่วยในการลำเลียงน้ำอีกทางนึงด้วยค่ะ
1: โอ้โหมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยเอแบบนี้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้อาหารใช่ไหมคะเอแล้วเวลาที่พืชนำเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง

0: างของลำต้นเนี่ยมันใช้ไซเล่มเหมือนกันไหมคะ
1: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่าโฟเอมค่ะ
0: โฟเอมหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: โฟเอมนะคะจะไม่เหมือนไซเล่มเลยค่ะเพราะว่าโฟเอมนะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีทิ้วกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
0: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
1: ยังมาเริ่มกันที่สีทิ้วก่อนนะคะจะเห็นว่าสีทิ้วนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบนตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเพจค่ะโดยเจ้าตัวสีทิ้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาซึมอยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลล์ตัวคอมโพเนนต์เซลล์เองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีทิ้วเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลล์นะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมอยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีทิ้วได้
0: เอว่าแต่เพื่อใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆเหรอคะ
1: พืชนะคะก็จะใช้หลักการออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอมกับโฟเอมทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
0: นี่ก็แสดงว่าไซเล่มกับโฟเอมก็ต้องอยู่ใกล้เลยสิคะ
1: ใช่ค่ะไซเล่มกับโฟเอมนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
0: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
1: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยแตกต่างกัน
0: ต่างกันยังไงคะครู
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
0: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
1: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีทค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีทค่ะเตารีดแล้วก็กระดาษรองรีดค่ะ
0: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
0: หน้าตาแบบนี้
1: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเล่มจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนโฟเอมนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่ามัดท่อลำเลียงเนี่ยจะมีการเรียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเล่มกับโฟเอมอยู่แทรกกันแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกันก่อน
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ไซเล่มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเงินส่วนโฟเอมนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเหลืองส่วนอวัยวะอื่นของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นอีพีเดอร์มิสหรือว่าตัวคอเทกก็ใช้เป็นเม็ดบีดสีอื่นละกัน
0: ได้ค่ะ
1: โอเคงั้นเรามาเริ่มเรียงกันเลย
0: จากสีเงินก่อนเลย
1: ใช่ของคุณครูก็จะต้องกระจายไปทั่วๆ

0: นี่เสร็จแล้วค่ะ
1: โอ้ของคุณก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนเป๊ะเลย
1: เหมือนเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
0: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงเนี่ยจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
0: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเลี้ยงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
0: โอเคค่ะ

0: เหมือนเดิมนะคะให้พี่แพลวเรียงเป็นเพื่อนใบเรียงคู่ส่วนครูเรียงเป็นเพื่อนใบเรียงเดี่ยวเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเล่มเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอ็มเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้ละที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องนำเม็ดบีดนี้นะคะไปรีดก่อนค่ะให้ติดกันในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวเนี่ยทำการรีดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเม็ดบีดของคุณครูและแพรวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: เป็นไงคะมัดท่อลำเลียงของเรา
1: จะว่าไปนี่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่หอพักเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาวอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆอยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเล่มเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ไหนนะเจ้าไซเล่ม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเจ้าไซเล่มนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: เอ๊ะแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเล่มนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: ดอกมัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าลองนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงดีคะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
1: yeah.
0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำผักกาดผสมสีลงในแก้วนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยโอเควางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้โ
0: ห
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แพรมาทำสีอื่นๆแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ได้เลยค่ะทุกสีเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: เอาน้ำไปก่อน

0: เป็นยังไงคะดอกไม้ที่เราตั้งทิ้งเอาไว
1: ้สีสวยทุกแก้วเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพวสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
1: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
0: เป็นเพราะว่าใส่เล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงไปในน้ำสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้ยังปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
1: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยละค่ะว่ามันมีท่อในการลำเลียงนะคะทำให้น้ำที่เป็นสีๆแล้วนั้นเนี่ยทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเลมมันเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหครูเชษคะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารที่มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้พ่อหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพลวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายด้ำขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาหินโยกครับ

วยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800กับ900เมตรคุ้มจริงๆครับหายเหนื่อยเลยทีเดียว

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับ
1: ระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมา
2: ประมาณถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
2: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือเส้นทางที่เรา
2: เส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
0: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
2: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบางรางครับผม
0: คนส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวครับเวลาอาชีพพาเที่ยวเนี่ย
2: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรเงี้ยครับ
0: เปิดให้คนเต็นได้ไหม
2: บ้างกลางเต็นตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
0: ครับ

0: มาถึงปุ๊บนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเมื่อกี้น้ำเดินจากลานจอดรถมาก็ประมาณสัก50 เมตรได้นะครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพง
0: ต้นสมพง
1: มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: อ๋อไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับอ
1: ันนี้ก็ประมาณ100 กว่าปีได้
0: นี่ร้อยกว่าปีครับโอ้โหสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงว่าตรงนี้มันร้อย

0: มูป่าคร
1: ับก็มีรอยหยุ่น
0: อ๋อเป็นรอยเท้าเขาอ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเคลียเอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: โอ้นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้น
1: กาลอ
0: ต้นกาลอนะครับ
1: หรือว่าไข่เขียว
0: หรือว่าไข่เขียว
1: ครับ
0: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ300ปีได
0: ้300ปี
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
1: ได้ๆ
0: ได้นะฮะ4คนโอบนะฮะโอ้โหนะฮะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงศ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนี่ฮะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนก
1: ัน100เมตรเหมือนกันนะครับสูงแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับ
2: แล้วก็จะมีเถาวัลย์ไล่มาน
1: ี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: สิ่งที่เราตามหานั่นคือนางเอกของเรานะฮะอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำตกฮาราซา
1: ตอนนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
2: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณ
1: นี้
2: คร
1: ับคือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
2: น้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
2: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงเขาจะกั้น
1: อ๋อเขาจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน

น้ำตกที่นี่เนี่ยเย็นสบายมากๆเลยครับอากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่าหาดกระทิงครับ

0: งมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงลงมากินไหม

0: ก็มีช่วงเย็น
1: เขาลงมาประมาณสัก
0: ประมาณห้าโมงเย็น
1: อ๋อห้าโมงเย็น
0: ครับ
2: ก็มาแอบดูได้ใช่ไหม
0: ก็มาดูได
1: ้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
0: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
1: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้

0: โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล็มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล็มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
1: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่าโฟเอมค่ะโดยโฟเอมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้ง2ประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: หิวอีกแล้วคะ
0: ใช่ค่ะ
2: นี
0: ่กินผักกาดได้ไหมคะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ของการเรียนรู้นะคะคุณครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยวันนี้เป็นสื่ออะไรคะพี่เอ๋
1: วันนี้คาเฟ่โฟร์ฟอร์สอนทำค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

ร็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้าไปต่อ

ไว้กับวงตรงวงล้อที่เราแบ่งไว้

0: ถึงแล้วไงดูหน่อยครับ
1: ตัวกระดาษเอาไว้ที่

好。

0: คพอครับต้องยกครับ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไรไปคะครูคิมทำไมทำหน้าแค่อย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณค่าว่าอยากจะขนุนแต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
2: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค
1: ่
2: ะ
1: อะไรเหรอคะครูนุน
2: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
2: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้วแต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เช่นกัน

่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6. งานศิลปะหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี 7. การอ่าน

ตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: ฟังในรูปว่าพัฒนาการในช่วงมัธยมระดับมัธยมศึกษาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูสมศรีจะพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับมัธยมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเลขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

ด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับว่าก่อนที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมและก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผมครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือ1เล่มแล้วกล้วยนะครับวิธีการทําก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกล้วยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยําครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นเปียโนนะครับการเล่นเปียโนนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแตะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโรงนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์เกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโออย่างนึง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

กมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับแล้วส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับสีละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกัน

นะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกําหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือหลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โหสนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พุทธบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอบอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อเลือกของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้น

ก็จะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตัวนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหา

ให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับ

ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับดร.เอกปรินเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ account ของ Google ก่อนนะ account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ sign in เข้ามานะครับพอ sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slides นะครับแต่ในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slides นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slides นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแท็บอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่แบล็งได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทม

เพจก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่ blank เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากตีมด้านขวามือตรงนี้นะครับมีตีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกตีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับimport slide นะครับถ้าเรามี powerpoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือ make copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งไปไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูrename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวด์สกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอปพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปริ้นได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับจะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motion นะครับ motion ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนธีมนะครับเปลี่ยนธีมมีกริดวิวนะครับใส่แม้บรรทัดนะฮะ

สามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับออบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะครับเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์นัมเบอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับฟอร์แมตครับฟอร์แมตเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี้จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูลเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีรูปเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับนะจากนั้นนะครับเมนูถัดไป Duplicate ครับDuplicate คืออะไร Duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ Duplicate Slide นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก Duplicate Slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบแล้วก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่
เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการ

ใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอปพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับใครดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งาน library นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมนี้ให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็แทรกข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์ๆสมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัวเทคบล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเทคบล็อกลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ

เราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ Slide Show ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือก add ตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับ fade in fade out อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับ object ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์1หน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรเราก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่นนี่ค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อปเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับและก็ออกแบบปีกของว่าวนี่ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสทีม

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าขวา
0: เดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
5: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
6: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
6: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
6: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
7: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับ

0: ว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
1: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
2: ตัวเบาๆดีกว
3: ่
2: า
3: ตัว
4: ใหญ่ตัวเล็ก
3: เอาตุลา
4: ดีกว่า
5: ตัวเล็กๆไม่ดีหร
3: อนั่นเอาตัวนี
6: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล้ว
3: จุฬาเนี่ยแหละ
4: เอาตัวง่ายๆแล้วเอาง่าย
7: ๆเอาตัวนี้
8: เอาต
7: ั
8: วน
7: ี
8: ้
9: เอาต
8: ั
9: วน
8: ี
9: ้
10: ต
9: ั
10: ว
9: นี
10: ้
11: ต
10: ั
11: ว
10: นี้
12: ต
10: ั
12: วน
10: ี้
12: ต
10: ั
12: วน
10: ี้
12: ด
10: ี
12: กว่า
13: ตัวนี้ดีกว่า
14: ตัวนี้ดีกว่า
15: ตัวนี้จุฬามากใ
16: ช่ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
17: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
18: กระดาษแก้ว
17: เอาสีอะไรดี
19: สีฟ้าเนี่ยสีเงินเนี่ย
10: ได้ละ
6: เป็นไฟ
3: น้ำมันไม่เหนียวต้องใช้
4: ขัดง่าย
20: ขัดง่าย
21: ขัดง่าย
22: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่ที่นั่งขาดง่ายอันนี้ละ
23: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะเพราะว่าขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
24: มันจะได้เบา
25: อันนี้
26: มันเบาไม่เหมือนกระดาษ
16: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอ่ะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
17: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโค้งว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
16: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันจะเท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมาก
1: เอาให้ตรงนี้มันขาดเอาเหมือนกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียกับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยเร็วเกินนะอย่าปล่อยเร็วเกินนะชักเร็วดึงดิดึงมันติดมือ
0: มันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ

0: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ท็อปถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อปนะครับเรียกว่ากระดาษขายครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อปมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
1: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
2: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
3: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่สองว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
4: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้นลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จากสารและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีเรื่องมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคลน
0: ขี้โคลนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: พอบโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับอืมแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
8: ใช
9: ่ใช
0: ่ใช่ไหมฮะ
8: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
10: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
11: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
12: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
13: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
14: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
14: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
15: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไงอธิบายหน่อย
15: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
15: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
15: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
15: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
15: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆ อาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
10: ใช่
16: ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
10: Hit Weeส
0: ำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็น

็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทน

ในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิทย์บอทวิทย์บอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิทย์บอทวิทย์เกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามสำเร็จเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัว

0: เราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
0: ซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยยุง
1: ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
0: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสุดยอดจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย่อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: การพบกับ5คำถามจริงในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่กระบาดแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะ

รียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนาอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้
7: อน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: มื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
2: จริงๆเราเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
3: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทารันทูล่าหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมันในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
2: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
3: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉันเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
3: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
2: ป้องกันตัวป่ะคะ
3: เอาไว้ล่าเหยื่
2: อ
3: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
3: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาป่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
2: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
3: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใหญ่นะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใหญ่นะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
2: เห
3: ็นไหมเห็นใหญ่เล็กในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งโคตรแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
2: ใช่
3: แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
4: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
3: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
3: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไป ตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูในมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
3: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลยใช่ไหม
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้

0: รู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
1: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะแต่ก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตตี้บอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: โอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กรบกรบกรบ
1: ออกออกออกออกออก
2: แอกแอกแอกแอกแอกแอก
0: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับ

0: Why?
1: คราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
2: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
1: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองหนึ่งเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองหนึ่งเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
3: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นและเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบ

0: เข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียร์มีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
1: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้นะครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยทีนี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

องใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
0: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ้อมบุ้มบ้อมเนี่ยดังถึงประมาณ125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างนึงนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามโกรธจะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องกิ๊บกิ๊บกิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิรตซ์ครับ

0: ความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
1: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการ

0: ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มีพี่ปิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค
1: ่
3: ะ
1: แต่บอลรู้เขา
0: ไหนลองบอกพี่ปิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
1: เล่นเปลี่ยนขนาด
4: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องปิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกๆแน่ๆเลย
0: พี่ปิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
5: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ้าเลนส์ที่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส
0: ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เลนส์ถนน
4: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์กันบ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรนะที่มาทำให้เลนส์เนี่ยมันสามารถทำงานของมันได
4: ้เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
6: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายมา
0: จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
7: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่เลนส์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลนส์
0: ถนน
4: แหมฟังมาตั้งนานไหนจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกทีคนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่ก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันแล้วลองมาทดสอบว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
1: อาจารย์แล้วไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราทดลองดูทำให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
4: ได้เวลาเริ่มการทดลอง

0: ันแล้วแล้วเราจะทำให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
1: เป็นนูนกับเลนเว้า
2: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
3: ุ
2: ด
3: โอ้ดีมาก
2: แล้วภาพตรง
3: บริเวณ
2: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอเบลอ
3: เบลอเนาะ
4: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันเหมาะกับหัว
3: ดีมาก
0: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
5: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
4: ความนูน
5: ความมีอะไรอีกครับผม
4: ขนาด
5: น้องบอส
4: ความยาวค่ะ
5: ยาวของ
4: สิ่งของ
5: ของสิ่งของของไหนสิ่งของไหน
4: ของแว่นขยาย
5: อ๋อของแว่นอ๋อหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่พิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่หนึ่งก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ไกลนี่มีผลด้วยปัจจัยที่2เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ไกลก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนื้อว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตอันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
4: ะ
5: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
4: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่
5: น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
4: ใช่ค่ะ
5: มันขยายน้อยอ่ะเน
4: า
5: ะ
4: มากเลยค่ะ
5: มันแทบจะไม่ขยาย
2: กระจกธรรมดา
5: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ามันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
2: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหมคะ
5: ถูกต้อง
2: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
5: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
4: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
5: ความเว้าหมายถึงอะไร
2: ขึ้นก็ได
5: ้พี่พิงหยางน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
2: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
5: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตมั้ยถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตมั้ยมันนูนโป่งออกมาเนาะ
4: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่มั้ยคะ
5: ถูกต้อง
4: ว่าอันนี้ก็
5: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตมั้ย
4: มันหายไป
5: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
0: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
5: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
0: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
5: มันมีคำหนึ่ง
2: สายตา
5: ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
4: ์โมเมนตัมเชิงมุม
5: มาแล้วยังไม่ใช่
2: การหักเหของแสง
5: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางมันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะอันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนและอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่เอเรียนถืออย่างนี้นูนหรือเว้
4: า
6: ว้า
5: นูนมันเว้าเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี้เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
2: แล้วดูว่ามันจะหาเคเป็นแบบไหน
5: ถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
4: ค่ะ
5: สิ่งที่เราจะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนา
4: ะ
5: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวเนาะเพราะว่ามันยังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรไหม
4: เส้นตรง
5: มันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่าง
4: ม
5: ันขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
2: มันกลายเป็นตัว X เลย
5: ถูกต้องมันก็ต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
0: เจี๊ยบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
5: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
4: เป็นตัว V ค่ะ
5: เป็นตัว V V หรือ X ก็ได้แล้วแต่
4: V.
5: แต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆนึงทุกคนคุ้นคำคำนึงไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนา
4: ะ
5: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมา
4: okay.
5: เปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกันเลนส์นูน
2: มันจะกระจายแสง
5: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
2: หูกระจายจริงๆ
5: มันจะบานออกเนาะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: สิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: โอ้เลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งจะได้ถือง่ายๆหน่อยเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะ
2: โอ้โหชัดแจ๋ว
0: ต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร
3: ์นี่เลย
2: เป็นเม็ดเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเม็ดเลยนะเห็นนะ
4: มีก
0: ี่
4: เม็ด
0: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ

0: ยากจะให้พวกเราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
1: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
2: ใช้เล่นว้าว
0: ใช้เล่นว้าวอ่า
3: ใช้เล่นนูน
0: ใช้เล่นนูน
4: ใช้เล่นว้าว
0: ใช้เล่นว้าวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้
5: กล้องสองทางไกล
0: หน้ากล้องสองทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องสองทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
6: ดีใจค่ะ
0: พร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องสองทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
7: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องสองทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
0: ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันปัดโถปัดโถโอ้ยพวกเราจะไปไหนกัน
8: ผมจะบินไปกลางอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
7: น้องบอสเซลอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
9: ตึกใบหยกครับ
10: ตึกใบหยกสกายค
0: ่
10: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
11: ้77
0: ค่ะโอ้โหเต็มหูมากใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นนึงที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
12: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
13: ก็รู้ค่ะผม
0: ทีละคนทีละคน
13: ก็คือต้องเอามาส่องค่ะ
0: เอาอะไรมาส่อง
13: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
13: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
7: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
14: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส่อง
0: มีส่องกลับทาง
14: ส่องอีกด้านนึงมันจะก็จะไกลค่ะแต่ยังมองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะยังไม่หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยที่หยอดเหรียญพี่มีอย่างว่าไงครับ
15: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบนึงของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
15: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะนั้นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
13: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันหรือยัง
13: ไม่ออกกัน
7: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับจะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิด
16: เห็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูสิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูสิ
16: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้อาจารย์หน่อย
13: ก็เห็นคนจริงๆ B2S นี่
0: B2S
13: นี
0: ่ BTS ลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
17: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
17: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
13: อันนี้เล็กไปใหญ่
0: อาจารย์
13: คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ย

0: บอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆอ่ะเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองนั่นก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งนึงที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายๆอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเอ๊เดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำอุปกรณ์กันด้วย
1: ที่อาจารย์บอกว่าจะให้ทำกล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนส์เอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้ทุกคนลองดูไหมว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
1: ลองส่องทั้งสองด้านแล้ว
0: ได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
2: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้อง
3: ดูไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์มันเป็นอย่างเงี้ยภาพก็กลับหัว
1: จะสวยกว่า
0: จะสวยกว่ากลับข้าง
1: โหสวยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
1: ไม่กลับคร
0: ับ เฮ้ย
2: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเลนเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
1: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
4: รู้แล้วคะ
0: ครับผม
4: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไหมครับทำให
0: ้
4: ผม
0: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
3: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถ่างมันออกเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้แต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
3: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยาย ขนาดของมันจนขั้นกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
3: สนุกค่ะ
0: และแน่นอน
4: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
5: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครบต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ใช่
1: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
0: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสังมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงราย

0: ใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า raise yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยมีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวเนี้ยมาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
1: ็จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
2: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่า มันสามารถจะผิดในสเกล
1: นะอันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
2: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
2: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาการสี่กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: มันจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: อันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่อง

0: การหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะ นี่เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือสเตอริไลเซชันคือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะตอน

0: เราเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอมันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพลังกระบวนการเซอร์ริลไลเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะวน24ชั่วโมงเลยนะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียลพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชันนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้ามวัตถุกวาดออกมาก
1: ว
0: าดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่า uh-huh. นะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ครับผม
2: ค่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
1: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ

0: ปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะ
2: แล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
1: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วย
0: ใช่
1: ผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค
0: ่
1: ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
1: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคา

อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ

0: ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
3: เย้
4: สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
4: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
4: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
4: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
4: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
4: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
4: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและ

0: ่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบและเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคา การใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเรียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
5: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด Water Strider Water Strider W A T E R S T R I D E R Water Strider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันวันนี้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูกันมีกิจกรรมมาฝากนักเรียนต้นทาง1กิจกรรมและเด็กปลายทางมาดูกิจกรรมนี้ซิว่าชื่อกิจกรรมว่าอะไรชื่อกิจกรรมนี้ก็คือบอกเล่า90นะรู้จักไหมบอกเล่า90คืออะไรก็คือแน่นอนว่าต้องมีคนมาบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องไปเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นก่อนที่ทำกิจกรรมนี้คุณครูกันจะต้องขออาสาสมัครที่มีเงื่อนไขด้วยที่ความจำดีที่สุดในกลุ่มละ2คนโอเคนะดังนั้นกลุ่มที่1ใครจะมาก่อนคนแรกยกมือมี2คนแล้วคนแรกอากล้ามาเชิญกลุ่มที่2 1คนความจำดีที่สุดเซอร์กิตกลุ่มที่3สเนลกลุ่มที่4น้ำหนาวกลุ่มที่5เชฟนะเลือกเก้าอี้ตามใจชอบนั่งนั่งจ้านั่งหันหน้าไปทางประตูห้องเอาละเด็กปลายทางฟังนะต้นทางด้วยกิจกรรมก็คือครูจะสุ่มประโยคที่มีเรื่องราวอยู่ในนี้2เรื่องราวแล้วก็ครูจะมาพูดให้กับคนที่1ฟังโดยที่4คนนี้จะไม่ได้ยินพอเชฟฟังเสร็จปุ๊บเชฟต้องเดินขึ้นไปแล้วบอกเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังกับเซอร์กิตอย่าให้คนอื่นได้ยินนะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงน้ำหนาวแล้วน้ำหนาวก็จะจับไมค์พูดว่าได้ยินประโยคว่าอะไรอ่ะนั่งที่เข้าใจไหมเด็กๆในห้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้อ่ะปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วอ่ะสุ่มซิเพื่อนจะได้ประโยคไหนเอาแล้วนะไมค์ครูเปิดได้เลยให้เด็กๆปลายทางได้ยินแต่เพื่อนในห้องจะไม่ได้ยินครูนะอย่าหันมามองสิครูกันไปเที่ยวระนองระยองยะลาเพื่อไปหาคุณย่าที่เคารพรักบ้านคุณย่าติดกับบ้านคุณยายคุณยายเขาเลี้ยงกบวันหนึ่งโจรมายกกบหนีโจรจี้ยกหนีบหยิบโจรจี้ยกหนีบหยิบกบกบหายตายหมดจดหมดทุกข์หมดโศกคุณย่าคุณยายเสียใจจึงย้ายบ้านหนีไปจากระนองระยองยะลาพร้อมไหมไป

0: thì mày vậy. À gặp bên anh thi. เพื่อนๆลุ้นใช่ไหมว่าจะได้คำว่าอะไรนะเรื่องราวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมมันนานจังเลยวะครูว่าพูดสั้นๆนะเมื่อกี้เอออ้าวพร้อมแล้วไปพร้อมยังเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้โอเคเอาไปเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งน้ำหนาวยืนขึ้นน้ำหนาวหันไปหากล้องแล้วพูดว่าเรื่องราวที่เพื่อนเล่าให้ฟังคือเรื่องอะไรเล่ามาสิ
1: ครูกันไประยองวนไปหาอะไรวะ
0: จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเร็วๆเล่ามาเล่ามาสิเล่ามาสิ
2: ไม่ใช่ระยองจ้า
0: เอาเล่ามาเล่ามาที่เธอได้ยินเร็วหมดแล้วหมดเวลาแล้วต้องให้น้ำหนาวแล้วตอนนี้น้ำหนาวอีกหนึ่งครั้งลูกเล่าเรื่องมาเอาเท่าที่ได้อะไรเมื่อกี้เล่ามาเลยเล่ามาเลยเล่ามาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเล่ามาที่ได้ยินอ่ะ
2: ตอบมั่วไปเลย
0: อ่ะตอบ
1: ครูกันไประยองย้อนไปหาย่า
0: แล้วไงต่อแล้วไงต่อแค่นี้นะอ่ะเพื่อนได้ว่าครูกันไประยองย้อนไปหาย่าแต่สิ่งที่คุณครูบอกกับเชฟก็คือฟังนะเด็กไปทางฟังด้วยครูกันไปเที่ยวระนองระยองยะลาเพื่อไปหาคุณย่าที่เคารพรักบ้านคุณยายติดกับบ้านคุณย่าคุณยายคุณย่าเลี้ยงกบวันหนึ่งโจรมายกกบหนีโจรจี้ยกหนีบหยิบกบกบหายตายหมดจดหมดทุกข์หมดโศกคุณย่าคุณยายเสียใจจึงย้ายบ้านหนีไปจากระนองระยองยะลาแต่เรื่องที่น้ำหนาวได้ก็คืออะไรเนี่ยประเมินกับทีมแรกไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่หนึ่งใครหนึ่งคนลูกมาหนึ่งคนแตงกวามากลุ่มที่2มากลุ่มที่3กลุ่มที่4มากลุ่มที่5มานั่งเลยคิดว่าใครความจำดีสุดอยู่แรกๆนะเธอถือไมค์ไปด้วยสุดท้ายมาช้าที่เหลือเงียบมารยาทของผู้ฟังหันหน้าทางนู้นทางประตูบริษัทกำจัดจำกัดรับกำจัดหนูไม่จำกัดคุณนายกันธิดาโทรเรียกบริษัทกำจัดจำกัดมากำจัดหนูที่บ้านคุณนายพอใจมากเพราะคุณหนูลูกของคุณนายไม่ต้องกลัวหนูอีกต่อไปเพราะใช้บริการบริษัทกำจัดจำกัดคิดว่าจำได้ไหมได้เอาไปสามบรรทัดเองพอๆกันแหละไปแล้วฮะสองรอบกำลังไปแล้วดูซิรอบนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอบที่แล้วครูกันไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวไหมคุณย่า

0: ปิ่นนานจังเลยปิ่นสามบรรทัดเองอะไรนะอ่ะไปแค่นี้โอ้ยไวมากเลยอ่ะไวเกินเอาแล้วเอาไอ้ยืนขึ้นไอ้มองกล้องแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ยินว่าเรื่องราวนี้คือ
1: วลีตัดหนูไม่จำกัด
0: แค่นี้หรออ่ะหมดทั้งหมดแล้วนะหมดแล้วยังหมดแล้วนะอ่านนั่งลงอ่ะมาฟังมาฟังเรื่องราวมีอยู่ว่าบริษัทกำจัดจำกัดรับกำจัดหนูไม่จำกัดคุณนายกันธิดาโทรเรียกบริษัทกำจัดจำกัดมากำจัดหนูที่บ้านคุณนายพอใจมากเพราะคุณหนูลูกของคุณนายไม่ต้องกลัวหนูอีกต่อไปเพราะใช้บริการบริษัทกำจัดจำกัดประมุ่ยกับเพื่อนๆหน่อยจ้าเชิญหนูยกเก้าอี้ไปด้วยคุณลูกไปตั้งไว้ข้างหลังเก้าอี้ตั้งไว้ข้างหลังเลยลูกไปยอดเยี่ยมจำได้แน่นอนมาไปเลยลูกข้างๆปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ตั้งใจปรบดีๆปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมองครูกันลูกจากเรื่องราวที่เราทำกิจกรรมบอกเล่า90ไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่าบทสนทนาบทแรกจนถึงบทสุดท้ายเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมากดังนั้นก็เหมือนกับชีวิตจริงของเราที่เราจะต้องพูดบอกเล่าเรื่องราวหรือสาระต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจถ้าเราไม่รู้จักวิธีการพูดเล่าเหตุการณ์เรื่องราวนั้นที่เราจะพูดหรือสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจจะมีประสิทธิภาพไหมไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนคนอื่นก็จะไม่เข้าจะไม่รู้เรื่องราวนั้นบางคนพูดแต่งพูดเติมพูดเสริมไปอีกใช่ไหมลูกเรื่องราวก็จะตกหล่นไปดังนั้นการพูดเล่าหรือบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังหรือดูจึงมีสิ่งสำคัญวันนี้คุณครูจึงให้เด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูโดยครูอยากจะถามเด็กๆก่อนว่าในโรงเรียนของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้างโรงเรียนของเราตอนนี้เมทันส่งไปให้เมทันหน่อยลูกเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ในโรงเรียนของเราก
1: ีฬาสีค่ะ
0: มีกีฬาสีแล้วเหรอโอ้จริงเหรอเนี่ยมีกีฬาสีแล้วเหรอมีอะไรลูกเกิดขึ้นบ้างตอนนี้เลยเอาเรื่องราวตอนนี้เชฟให้เชฟช่วยเชฟช่วยกีฬาสียังไม่ถึงเลยยังมาไม่ถึง
1: เรียนครับ
0: เรามีการเรียนอยู่ตอนนี้การเรียนแบบบันทึกเทปใช่ไหมถูกต้องแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกพุทธจีบตอนนี
1: ้กระทรวงศึกษามาโรงเรียนค่ะ
0: กระทรวงศึกษามาโรงเรียนมาเยี่ยมพวกเราใช่ไหมมาเยี่ยมคุณครูถูกต้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเรื่องเราที่โรงเรียนของหนูตอนนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเรียนโรงเรียนวังมีแค่นี้และคำถามที่สองก็คือในหมู่บ้านหรือชุมชนที่นักเรียนอยู่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะกล้ายกมือก่อนที่บ้านหรือชุมชนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับกล้า
1: สร้างถนนใหม่ครับ
0: มีการสร้างถนนใหม่ของนโมนโมเกิดอะไรขึ้น
1: รถชนกันครับ
0: รถชนกันที่ไหน
1: ที่แถวบ้านครับ
0: แล้วคนเป็นอะไรไม่ลูก
1: บาดเจ็บนิดครับ
0: นิดครับแล้วคนที่บาดเจ็บคือใครผมครับเหรอ
1: ไม่รู้
0: ไม่รู้โอเคมีเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นนาวาสิจะตอบไหมนะนาวามีเหตุการณ์อะไรเกิด
2: รถชนเหมือนกันครับ
0: รถชนเหมือนกันเลยแล้วคนเป็นอะไรไม่ลูกคนบาดเจ็บ
2: ขาหักครับ
0: ขาหักโอเคแล้วเขาปลอดภัยหรือยังตอนนี้
2: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้ครับแต่คิดว่าปลอดภัยนะโอเคนั่งลงพอแค่นี้ก่อนหลายบ้านหลายเหตุการณ์หลายพื้นที่และเด็กๆปลายทางก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่บ้านหรือชุมชนที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วอีกคำถามหนึ่งนักเรียนจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้อย่างไรบ้างผ่านโทรทัศน์ใช่ไหมผ่านโทรทัศน์ หรือโทรทัศน์เราต้องดูผ่านอะไรอีกล่ะ
3: โทรศ
0: ั
3: พท์
0: โทรศัพท์ใช่ไหมหนังสือพิมพ์แน่นอนวิทยุนั่นเองแล็ปท็อปต่างๆมากมายสื่อโซเชียลต่างๆก็สามารถดูข่าวสารบ้านเมืองได้ดังนั้นวันนี้เราต้องดูเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วก็มาพูดเล่าเหตุการณ์แต่เราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องมาเรียนรู้ตามจุดประสงค์ดังนี้ก็คือนักเรียนต้องบอกหลักการของการพูดและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้และแน่นอนวันนี้เด็กๆแต่ละกลุ่มและเด็กปลายทางจะต้องพูดเล่าและบอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ครูจะมีเรื่องมาให้ฟังและดูนะแล้วก็มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเราต้องมาทบทวนในเรื่องของมารยาทกันด้วยดังนั้นมาดูความรู้ของการเล่าและบอกประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางนั่งตัวตรงโอเคเยี่ยมมากเลยกระดูกของเราจะได้ไม่เจ็บไม่คดไม่งอนั่งให้เรียบร้อยตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อม
0: นะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูได้เลยการเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
3: การเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
0: ของเรื่องที่ฟังและดูการเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
3: การเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
0: จากเรื่องที่ฟังและดู
3: จากเรื่องที่ฟังดู
0: ผู้เล่าต้องจับใจความสำคัญของเรื่อง
3: ผู้เล่าต้องจับใจความสำคัญของเรื่อง
0: โดยฟังหรือดูอย่างตั้งใจให้จบเรื่องแล้วสรุปเป็นคำพูดของตนเอง
3: แล้วสรุปเป็นคำพูดของตนเอง
0: นี่คือความหมายของการเล่าและบอกประเด็นสำคัญคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าจับใจความสำคัญเรามีการจับใจความสำคัญมาบ่อยมากจากนิทานต่างๆจากการดูเรื่องราวต่างๆใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างว่าจับประเด็นสำคัญหรือจับใจความสำคัญต้องบอกอะไรบ้างตัวละครมันคืออะไรใครอะไรอีกลูกทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเก่งมากเด็กปลายทางก็คงจะจำได้ว่าต้องมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและผลมันเป็นอย่างไรล่ะนั่นคือการจับใจความสำคัญแล้วก็ต้องนำมาเล่าโดยเล่าเป็นการสรุปด้วยคำพูดของตนเองแต่ไม่ไปบิดเบือนเนื้อหาหรือข้อมูลนะแล้วมีหลักอะไรบ้างในการตั้งคำถามเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องข้อที่หนึ่งนั่นก็คือใครนะก็คือผู้ดำเนินเรื่องนี้คือใครเราก็ต้องรู้จากการที่เราฟังและดู2ใครคนนั้นหรือผู้ดำเนินเรื่องคนนั้นเขาทำอะไรก็คือการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ก็คือทำกับใครล่ะก็คือผู้ที่ร่วมกระทำหรือถูกกระทำอยู่ในเรื่องที่ฟังและดูนั้นน่ะเขาทำกับใครข้อที่4ที่ไหนต้องบอกสถานที่เกิดเหตุด้วยว่าที่ไหนที่เขาเกิดเรื่องนั้นขึ้นและ5อย่างไรคือผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็คือการจับใจความสำคัญนั่นแหละเวลาที่เราฟังและดูเราสามารถหาสมุดวาดเขียนหรือสมุดเขียนเล่นของเราก็ได้ขึ้นมาจดบันทึกระหว่างที่ดูเรื่องราวว่าอุ๊ยใครล่ะครูกันใช่ไหมทำอะไรล่ะไปเยี่ยมคุณย่าคุณยายที่ไหนที่ระยองยะลองยะระนองระยองยะลาแล้วทำอะไรล่ะเจอกบมันหายโจรมาขโมยกบแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคุณย่าเขาต้องออกจากจังหวัดระยองระนองยะลาเพื่อไปอยู่ที่อื่นเพราะที่โจรมันเยอะใช่ไหมหรือเราจดบันทึกว่าใครล่ะใครก็คุณนายกันธิดาทำอะไรคุณนายเขาโทรเรียกบริษัทอะไรกำจัดจำกัดมาทำอะไรมากำจัดหนูกับใครก็กับบริษัทนี้แหละแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไรลูกของคุณนายก็ไม่กลัวหนูอีกต่อไปเพราะบริษัทมากำจัดหนูหมดแล้วแบบนี้ก็จดบันทึกไปด้วยระหว่างที่เราฟังและดูเราจึงจะออกมาเล่าเรื่องราวได้มาทบทวนในเรื่องของมารยาทในการฟังก่อนที่เราจะฟังกันมารยาทในการฟังมีอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังข้อที่1

0: ไปมาดูมารยาทในการพูดนะมีอะไรบ้างทบทวนกันหน่อยไม่กระโชกโหกหาก
1: ไม่กระโชกโหกหากและใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสม3พูดเสียงดังฟังชัดและพอผู้ฟังอย่างทั่วถึง4กล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดและกล่าวคำขอบคุณเมื่อ
0: ต่อไปทบทวนมารยาทในการดูกันบ้างก่อนที่เราจะดูกันข้อที่1

0: นี่คือการทบทวนมารยาทของการฟังการดูและการพูดก่อนที่เราจะได้ไปดูวิดีโอที่คุณครูเตรียมมาให้คุณครูจะพาเด็กๆอ่านคำน่ารู้จากวิดีโอนั้นกันก่อนมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านตามครูกันกันเลยคำที่หนึ่งนะเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านตามคุณครูกันโรคความดันโลหิตสูงซ่อมแซม
1: ซ่อมแซม
0: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: ตำบล
1: ตำบล
0: นายกอบต.
1: นายกอบต.
0: ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรี
0: อำเภออ
1: ำเภอ
0: องค์การบริหารส่วนตำบล
1: องค์การบริหารส่วนตำบล
0: โคม่า
1: ส
0: ี
1: มหาโพธ
0: ิ์นี่ขอเพิ่มเติมนะถ้าเราอ่านตามหลักภาษาคำนี้ก็จะอ่านว่าโพธิแต่นี่เป็นชื่อเฉพาะของอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเราจึงอ่านว่าสีมหาโพธิ์อีกหนึ่งครั้งสี
1: มหาโพธ
0: ิ์ตำรวจ
1: ม
0: ื
1: ดแปดด
0: ้
1: าน
0: ต่อไปคำว่าอะไรอีกบ้างห้อง ICU
1: ประสาน
0: สัมภาษณ์
1: สามี
0: ท่าตูม
1: โลกโซเชียล
0: รถจักรยานยนต์อาหารสำเร็จรูปผู้ใหญ่บ้าน
1: ภรรยา
0: ข้าวสาร
1: ครอบครัว
0: โปรดแม่กับคนเก่งทุกคนหน่อยครับเก่งมากมากเลยแล้วรู้จักความหมายของคำเหล่านี้ไหมถ้าคำไหนไม่รู้จักความหมายให้ไปหาความหมายได้แล้วมาบอกกับคุณครูกันเดี๋ยวรับคะแนนไปได้เช่นมืด8ด้านเนี่ยแปลว่าอะไรนะไปหาความรู้เพิ่มเติมมานะครับเด็กปลายทางด้วยดังนั้นถ้าพร้อมแล้วอ่านคำศัพท์จากวิดีโอแล้วเรามาวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากกันเลยพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับดังนั้นต้องมีมารยาทนะครับเด็กปลายทางและต้นทางมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดมาฟังกันดีกว่า

0: สวัสดีครับพบกันใน DLTV News Show วันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2567อยู่กับผมนะครับอนุชาอินพ่วงเหตุการณ์แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีทุกข์หนักเพราะหลังปีใหม่ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อสามีซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไปทำงานไม่ได้แล้วถูกไล่ออกจากงานคุณผู้ชมรู้ไหมสุดท้ายครอบครัวนี้ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต้องโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วกลายเป็นข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคือครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อแม่ลูกเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะอดตายแล้วไม่มีข้าวสารกรอกหม้อผู้เป็นพ่อป่วยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตกงานลูกตัวน้อยก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะไม่มีเงินข้าวไม่มีจะกินคนเป็นภรรยาจึงตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือเพราะว่าหันไปมองด้านไหนก็มืด8ด้านนะครับก็โทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิตซึ่งทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้เป็นพ่อพ่อก็คือนายพีรพงษ์อายุ35ปีบอกว่าผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนอนห้อง ICU ภรรยาก็ต้องหยุดงานมาดูแลทำให้ไม่มีรายได้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถจักรยานยนต์อีกคันก็พังออกไปหางานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บหาเช้ากินค่ำมาถึงที่สุดตรงที่ไม่มีอาหารที่สำคัญคือห่วงลูกชายต้องอดมื้อกินมื้อไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินไม่รู้จะพึ่งใครภรรยาตัดสินใจโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์คุณพ่อท่านนี้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันครับ
1: ผมเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดอาการโคม่าเข้าโรงพยาบาลต้องนอนห้อง ICU ภรรยาผมก็ต้องมาเฝ้าหยุดงานมาทำให้ไม่มีรายได้ทั้งครูก็ตกงานพออาการดีขึ้นมาหน่อยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็พังชีวิตผมโอ้โหพังอย่างเดียววอนผู้ใจบุญนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแล้วลูกผมก็ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมีชุดนักเรียนอยู่ชุดเดียวครับก็ขอวอนความช่วยเหลือด้วย ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสบายขอความช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดภรรยาผมก็โทรไปหา191ไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอความช่วยเหลือด้วยครับ
0: คุณผู้ชมรู้ไหมพอโทรหา191ผมขอชื่นชมคุณตำรวจดังๆครับคนไหนเป็นตำรวจน้ำดีเราก็ต้องชื่นชมตำรวจที่เป็น call center ของ191ประสานงานต่อว่าบ้านหลังนี้นะครับคนที่โทรมาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ประสานไปถึงสภ.ศรีมหาโพธิ์สภ.ศรีมหาโพธิ์ก็ประสานต่อเพราะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบต.นะครับอบต.ท่าตูมพร้อมหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยมอบข้าวสารอาหารสำเร็จน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งชุดนักเรียนที่สะอาดพร้อมทั้งเตรียมประสานช่างให้ซ่อมแซมรถที่พังให้หลังจากนี้อบต.ท่าตูมจะเข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่และที่สำคัญครับการเรียนของน้องน้ำมนต์ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วและคนเป็นพ่อบอกว่าผมไม่ท้อผมจะสู้ต่อขอให้มีงานทำแล้วผมจะเลี้ยงครอบครัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมขอชื่นชมนะครับพลังนักสู้ของครอบครัวนี้จริงๆนะครับซึ่งช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นพลังนักสู้เหมือนกันแต่ชีวิตสู้กลับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามต่อในช่วงต่อไปช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวเด็กๆต้นทางและปลายทางฟังอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้จับใจความสำคัญให้ได้แล้วเราต้องออกมาพูดเล่านะใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนอย่างไรนะหาเศษกระดาษขึ้นมาจดได้เด็กปลายทางด้วยนะครับและอย่าลืมมีมารยาทในการฟังการดูด้วยถ้าพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบ

สวัสดีครับพบกันใน DL TV News Show วันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2567อยู่กับผมนะครับอนุชาอินพ่วงเหตุการณ์แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีทุกข์หนักเพราะหลังปีใหม่ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อ

0: ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต้องโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วกลายเป็นข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคือครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อแม่ลูกเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะอดตายแล้วไม่มีข้าวสารกรอกหม้อผู้เป็นพ่อป่วยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตกงานลูกตัวน้อยก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะไม่มีเงินข้าวไม่มีจะกินคนเป็นภรรยาจึงตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือเพราะว่าหันไปมองด้านไหนก็มืด8ด้านนะครับก็โทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิตซึ่งทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้เป็นพ่อพ่อก็คือนายพีรพงศ์อายุ35ปีบอกว่าผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนอนห้อง ICUภรรยาก็ต้องหยุดงานมาดูแลทำให้ไม่มีรายได้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถจักรยานยนต์อีกคันก็พังออกไปหางานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บหาเช้ากินค่ำมาถึงที่สุดตรงที่ไม่มีอาหารที่สำคัญคือห่วงลูกชายต้องอดมื้อกินมื้อไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินไม่รู้จะพึ่งใครภรรยาตัดสินใจโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์คุณพ่อท่านนี้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงมาต่อกันครับ
1: ผมเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดอาการโคม่าเข้าโรงพยาบาลต้องนอนห้อง ICU ภรรยาผมก็ต้องมาเฝ้าหยุดงานมาทำให้ไม่มีรายได้ทั้งคู่ก็ตกงานพออาการดีขึ้นมาหน่อยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็พังชีวิตผมโอ้โหพังอย่างเดียววอนผู้ใจบุญนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแล้วลูกผมก็ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมีชุดนักเรียนอยู่ชุดเดียวครับก็ขอวอนความช่วยเหลือด้วย ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสบายขอความช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดภรรยาผมก็โทรไปหา191ไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอความช่วยเหลือด้วยครับ
0: คุณผู้ชมรู้ไหมพอโทรหา191ผมขอชื่นชมคุณตำรวจดังๆครับคนไหนเป็นตำรวจน้ำดีเราก็ต้องชื่นชมตำรวจที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ของ191ประสานงานต่อว่าบ้านหลังนี้นะครับคนที่โทรมาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ประสานไปถึงสภ.ศรีมหาโพธิ์สภ.ศรีมหาโพธิ์ก็ประสานต่อเพราะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบต.นะครับอบต.ท่าตูมพร้อมหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งชุดนักเรียนที่สะอาดพร้อมทั้งเตรียมประสานช่างให้ซ่อมแซมรถที่พังให้หลังจากนี้อบต.ท่าตูมจะเข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่และที่สำคัญครับการเรียนของน้องน้ำมนต์ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วและคนเป็นพ่อบอกว่าผมไม่ท้อผมจะสู้ต่อขอให้มีงานทำแล้วผมจะเลี้ยงครอบครัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมขอชื่นชมนะครับพลังนักสู้ของครอบครัวนี้จริงๆนะครับซึ่งช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นพลังนักสู้เหมือนกันแต่ชีวิตสู้กลับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามต่อในช่วงต่อไปช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเราได้ฟังข่าวไปแล้วมีนักข่าวที่ชื่อนายอนุชาอินพ่วงเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวเดียวทีวีนิวโชว์ฟังข่าวแล้วได้เรื่องราวว่าอย่างไรบ้างจับประเด็นสำคัญได้ไหมปลายทางว่าใครทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มหรือเด็กๆปลายทางแต่ละคนระดมสมองกันในกลุ่มนะครับแล้วคิดว่าเรื่องราวที่เราจะออกมาพูดเล่าเรื่องราวเนี่ยเรียบเรียงให้เป็นถ้อยคำของตัวเองของกลุ่มเราคุณครูจะให้เวลาทำงานโดยที่บทบาทของคุณครูและนักเรียนก็คือคุณครูคอยให้คำแนะนำแล้วก็สอบถามคุณครูของหนูนะครับว่าสิ่งที่หนูทำหนูเขียนถูกต้องหรือไม่ตามหลักการหรือไม่มีการจับประเด็น จับใจความสำคัญของเรื่องแล้วหรือยังแล้วก็มีการสรุปความรู้เป็นคำพูดของกลุ่มตนเองแล้วหรือยังแล้วก็คุณนักเรียนจะต้องส่งตัวแทนออกมาพูดเล่าเรื่องและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูกลุ่มละ1คนนะครับถ้าพร้อมแล้วระดมสมองทำงานได้เลย

0: วยกันคิดเรียบเรียงว่าเรื่องที่ฟังและดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วส่งตัวแทนมา1คนมาเล่าหน้าห้องนะกลุ่มที่2อ่ะลูกช่วยกันคิดในกลุ่มจากเรื่องที่ฟังและดูจะออกมาเล่าอย่างไรแล้วใครจะเป็นคนออกมาเล่า1คนกลุ่มที่3เหมือนกันนะเตรียมตัวเลือกคนมาเล่า1คนกลุ่มที่4เลือกตัวแทนมา1คนด้วยกลุ่มที่5ตัวแทน1คนนะเอาให้ครบลูกจากข่าวทั้งหมดมีใครทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนและผลเป็นอย่างไรผลเป็นยังไงลูกใช่คนนั้นคือใคร
1: ตำรวจ
0: ใช่ตำรวจใช่นั่นแหละต้องเล่าประมาณนี้นะหาตัวแทนไว้ด้วย1คนของเรื่องที่ฟังและดูไว้เมื่อสักครู่นี่แหละลูกได้ไหมกลุ่มนี้หาตัวแทนมา1คนแล้วดูที่เรื่องจากฟังและดูมีใครทำอะไรทำที่ไหนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดประจีนบุรีแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นกับใครบ้างนะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรอ่ะช่วยกันคิดอย่าลืมหาตัวแทนพูดจีบเดี๋ยวใครไม่ช่วยในกลุ่มเธอบอกครูแล้วนะวงเล็บไว้ว่าคนนี้ไม่ช่วยทำเช่นพูดจีบกับลูกปัดเนี่ยไม่ช่วยเลยใช่ไหมปรึกษากันได้ไหมไหนลองเล่าสิใครจะเป็นคนเล่าในกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนเล่าใครจะเป็นคนเล่าหนึ่งคนอ้าวงานกลุ่มมันคืองานกลุ่มต้องช่วยกันใครจะออกไปเล่าหนึ่งคนได้ยังต้องได้แล้วลูกใครยกมือใครจะออกมาเล่ายกมือก็งานกลุ่มมาถ้าไอติมไม่อยากออกคนอื่นคนที่ไม่เคยออกบ้างสิลูกตัดกันเข้าตูเพื่อนช่วยกันเล่าเข้าตูจะได้ออกไปเล่าถูกว่าอะไรยังไงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากเรื่องที่ดูลูกในนี้มันไม่มีต้องเรื่องที่ดูเมื่อสักครู่นี้ต่างหากไม่ต้องคิดเราดูแล้วเราเล่าให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะได้ออกไปเล่าให้เราฟังอ่ะเธอตกได้ว่าอะไรกลุ่มนี้ใครจะเล่าลูกแตงกวาไหนลองเล่าสิกูจะนั่งฟังไม่มีจะกินแล้วไหมไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต่อแล้วก็ไงเกิดขึ้นแล้วไงต่อพอตกงานแล้วก็ประเสริฐหวาน191แล้วไงต่อมีผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ใช่ไหมมาช่วยเหลือแล้วสุดท้ายยังไงลูกส ุดท้ายผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไง
1: กลับมาดูที
0: ่แล้วลูกก็ได้ไปเรียนหนังสือเตรียมตัวนะเวลาหมดเวลาแล้วตอนนี้ปรบมือ5ครั้งรายทางทำพร้อมกันนั่งให้ก้นติดกับเก้าอี้ขาลงไปแตะที่พื้นนั่งให้ถูกต้องปรบให้ดังกว่านี้รับปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเราจะไม่โยกแล้วเพราะว่าเราโยกกันพอแล้วใช่ไหมดังนั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มและเด็กปลายทางคงจะมีตัวแทนแล้ว1คนของแต่ละกลุ่มที่จะออกมาเล่าเรื่องราวและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแต่ก่อนอื่นมารยาทของผู้ฟังทำอย่างไรนะอะไรนะครับเงียบดูซิเสียงมาจากตรงไหนเด็กปลายทางมีมารยาทของผู้ฟังหรือยังถ้าเงียบแล้วและมารยาทของผู้พูดคือออกมาพูดหน้าห้องเสียงดังฟังชัดนะขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาก่อนเลยจ้ามาแตงกวาอยู่หน้าห้องเลยลูกครูนั่งตรงนี้ข้างๆเป็นกำลังใจมารยาทผู้ฟังนะแนะนำตัวค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวินดาพรสนวกชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะพ่อของน้องน้ำมนต์เป็นโรคความดันโลหิตสูงตกงานด้วยค่ะแม่ของน้องน้ำมนต์ก็เลยโทรหา191ค่ะเพื่อให้เอาอาหารมาให้ค่ะมีผู้ใหญ่บ้างค่ะ
0: ยังไงต่อเรามาสิ
2: พวกเขาอยู่ในอำเภอศรีมหา
0: โพธ
2: ิ์
0: ศรีมหาโพธ
2: ิ์
0: จังหวัด
2: ปราจีนบุรีค่ะ
0: แล้วก็อย่างไรต
2: ่อเขาโทรหา191เพื่อให้มาซ่อมแซมรถค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยเหลืออย่างไร
2: เอาอาหารสำเร็จรูปมาให้ค่ะพวกเขาก็มีอาหารกินค่ะและน้ำมนต์ก็ได้ไปโรงเรียนค่ะ
0: จบยัง
2: จบแล้ว
0: ขอบคุณค่ะโอเคปรบมือแตงกวาหน่อยเอาไม้มาคืนลูกเหตุผลที่แตงกวาต้องชะงื้อมองบ่อยๆเพราะว่าคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกอยู่บนกระดานใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เราต้องอ่านคำศัพท์ก่อนแต่ก็ถือว่าเรื่องราวที่พูดนั้นก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนเสียทีเดียวคะแนนครูก็กำลังจะประเมินไปด้วยนะต่อไปกลุ่มที่2ตัวแทนลูกมาเลยจ้าดูซิเพื่อนจะพูดเล่าเรื่องได้ชัดเจนไหมคนนี้กลุ่มนี้
3: สวัสดีค่ะน้องขิงธรัญญาและวันนี้ชื่อเล่นชื่อข้าวตูค่ะมีครอบครัวคู่หนึ่งสามแม่ลูก
0: จ้า
3: อยู่จังหวัดปราจีนบุรี

0: แล้วอย่างไรลูก
1: เขาไม่มีอาหารกินโทรเขาเลยโทรหา191191เลยเอาข้าวสารอาหารให้มาให้กินพ่อป่วยเป็นความดันโลหิตสูง
0: เป็นยังไงต่อลูกผลสุดท้ายของเรื่องนี้เป็นยังไงผลสุดท้ายของเรื่องนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นครอบครัวนี้มีข้าวกินไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกเขาเป็นยังไงลูก
1: ได้เรียนค่ะ
0: ได้เรียนหนังสืออ่ะจบยังจบแล้วขอบคุณค่ะมารยาทผู้ฟังลูกเก่งมากไปตัวแทนกลุ่มที่3เชิญ
2: คนเดียวคนเดิม
0: พูดผิดคุณครูได้ว่าอะไรไหมไม่กล้าพูดลูกพูดให้ไวกระชับฝึกการพูดไว้อ่ะปิน
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวดินเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปินค่ะบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี3พ่อแม่ลูกพ่อตกงานเพราะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโคม่าลูกไม่มีลูกไม่ได้เรียนหนังสือ
0: ก็เลยเกิดอะไรขึ้นลูก
3: ก็เลยคุณแม่โทรหาตำรวจให้มาช่วยเหลือครอบครัวเขาค่ะ
0: จ้า
3: พอตำรวจมาตำรวจก็เอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ครอบครัวนั้นลูกไม่ได้เรียนหนังสือลูกไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถม
0: แล้วผลเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นพอโทรหา191เสร็จแล้วอะไรลูกผลที่เกิดขึ้นก็คือมีใครเข้ามาช่วยเหลื
3: ออบต.ค
0: ่
3: ะ
0: อบต.แล้วก็ช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลืออย่างไรลูกช่วยเหลืออย่างไรนำอะไรมาให้
3: สิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
0: จ้าแล้วสุดท้ายพอได้สิ่งของเครื่องใช้แล้วยังไงต่อเพื่อนเล่าไม่ต้องหัวล้อต้องเขินเหรอแล้วผลสุดท้ายเป็นไงผลสุดท้ายครอบครัวนี้ทำไมลูก
3: ครอบครัวนี้ก็อยู่ได้ค่ะ
0: อยู่ได้อย่างไรล่ะอยู่ได้อย่างไรต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าอยู่ได้อย่างไร
3: อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ความสุขแล้วลูกเขาล่ะลูกเขาได้เป็นยังไง
3: ได้เรียนค่ะ
0: ได้เรียนโอเคอ่ะจบนะแค่นี้กลุ่ม3ได้มาแค่นี้ปรบมือให้ตัวแทนหน่อยกลุ่มที่4มาเร็วเดินมาเลยลูกเชิญมารยาทผู้ฟัง
4: ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสิงห์มหาโพธ
0: ิ์จ้าสีมหาโพธิ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นอีก
4: คุณพ่อของน้องน้ำมนต์ก็ ล้มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงโคม่าคุณแม่ก็เลยขอความช่วยเหลือจาก191แล้วก็191ก็มอบข้าวสารอาหารแห้งให
0: ้ไปยังไรต่อมอบแล้วทำไงต่อลูกครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้หลังจากที่เขามอบแล้ว
4: มีข้าวสารอาหารแห้งกินค่ะแล้วน้องน้ำมนต์ก็ได้เข้าโรงเรียน
0: จบยังขอบคุณค่ะบายเรียบร้อยและกลุ่มสุดท้ายเชิญเชฟสวัสดีครับก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์วงศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟมีบ้านแห่งหนึ่งไม่มีข้าวสารภรรยาก็โทรหา191ภรรยาก็บอกว่าฉันไม่มีข้าวสารแล้วตำรวจก็บอกว่าตำรวจก็ส่งข้าวสารมาให้ที่บ้านเช่าผลคือลูกได้เรียนน้ำมนต์ได้เรียนคุณพ่อคุณแม่มีอาหารอยู่อาศัยที่บ้านครับขอบคุณครับ
0: ไม่ไปด้วยเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครูคิดว่าการเล่าของแต่ละคนแต่ละกลุ่มมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนใช้สำนวนภาษาของตนเองแต่กลุ่มที่ครูไม่ต้องช่วยเลยนั่นก็คือกลุ่มที่5ของเชฟเห็นไหมเขาก็มาเล่าของเขาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก่งเยี่ยมแล้วครูก็จะให้ประเมินให้คะแนนและคนอื่นที่ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวเวลาว่างไปเล่ากับครูเป็นรายบุคคลได้จากเรื่องที่ฟังและดูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็มีเวลาว่างไปหาคุณครูของหนูนะครับแล้วก็พูดและเล่าเหตุการณ์ให้กับคุณครูของหนูฟังคุณครูก็จะประเมินการทำงานของหนูแต่คุณครูสังเกตว่าเด็กๆบางคนที่ออกมายืนหน้าห้องเวลาอยู่กับครูข้างนอกพูดเก่งมากเลยเล่าใช่ไหมแต่พอมายืนหน้าห้องมันทำไมรู้สึกกดดันและตื่นเต้นดังนั้นเราต้องฝึกการพูดบ่อยๆเราจึงจะพูดเป็นและพูดเก่งนะครับเด็กๆพูดเก่งอยู่แล้วทุกคนเลยต้นทางและปลายทางพูดเก่งอยู่แล้วแต่แค่มีความรู้สึกเขินอายเท่านั้นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปฝึกที่สาธารณะกันบ่อยๆพูดให้คนอื่นฟังบ่อยๆเราก็จะชินแล้วก็เก่งนะครับส่วนบทเรียนในครั้งถัดไปของคุณครูและนักเรียนปลายทางคุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีเรื่องมาให้ฟังและดูอีกแล้วและต้องพูดแสดงความคิดเห็นเพราะว่าการเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูดังนั้นชั่วโมงหน้าก็ยังอยู่เกี่ยวกับการพูดทุกคนก็ต้องออกมาพูดหน้าห้องเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้เด็กๆทุกคนได้ฝึกทักษะของการพูดครั้งแรกไปแล้วขอให้กลับไปฝึกพูดบ่อยๆเราจะได้พูดเก่งแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะแต่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านะคะสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านี้นะคะจะต้องเกี่ยวกับการที่เราเปรียบเทียบของสิ่งของใช่ไหมคะจำนวนของสองสิ่งนั่นเองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์แรกคุณครูขอสอบถามเกี่ยวกับจำนวนก่อนเลยจำนวนใดที่มากกว่า60อยู่42ให้นักเรียนลองนึกดูนะคะจำนวนใดที่มากกว่า60อยู่42
1: 102
0: 102กลุ่มที่2นะคะตอบอย่างรวดเร็วเลยทำไมถึงได้102มีแนวคิดอย่างไรหนูถึงได้102มาคะเดี๋ยวนำไมค์นะคะส่งให้กลุ่มที่2ทำไมหนูถึงได้คำตอบเป็น102คะลูก
2: นำ60กับ42มาบวกกันครับ
0: นำ60มาบวกด้วย42ทำไมถึงคิดว่าเป็นการบวกคะเพราะว่าอะไร
2: เพราะมันมีคำว่ามากกว่า
0: เหตุผลอย่างนึงของเซอร์กิตนะคะคือว่ามีคำว่ามากกว่าใช่ไหมคะมีคำว่ามากกว่าและสิ่งที่เราต้องการก็คือจำนวนที่มากกว่า60อยู่42ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำ60มาบวกเพิ่มอีก42เราก็จะได้จำนวนที่มากกว่า60อยู่42นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือ102ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนเราสามารถใช้การวาดภาพเพื่อแสดงแนวคิดของเราได้นักเรียนยังจำบาร์โมเดลเมื่อวานได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเรานะคะได้เขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะแทนปริมาณหรือว่าแทนจำนวนของสิ่งต่างๆจำนวนที่มากกว่า60อยู่42เราก็แทนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ด้วย60ก่อนเลยถ้าเราแทนด้วย60จำนวนที่มากกว่า60อยู่42นี้ถ้าเราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมนี้เพื่อแสดงปริมาณที่มากกว่า60อยู่42แถบนั้นจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะ
1: ส
0: ั้
1: นกว่าม
0: ากกว่า60อยู่42นะคะลูกจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าแถบนี
1: ้
0: จะต้องยาวกว่าสิใช่ไหมเพราะต้องมากกว่าใช่ไหมคะถ้าสั้นกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นน้อยกว่านะจำนวนที่มากกว่า60อยู่42นะคะก็จะต้องยาวกว่านั่นเองยาวกว่ามาเท่าไรก็ต้องยาวกว่าอยู่42นะคะซึ่งปริมาณที่เกิน60มาจะต้องแสดงจำนวนนะคะก็คือ42แล้วเราก็สามารถหาจำนวนนั้นได้โดยการนำ60มาบวก12เท่ากับ102เหมือนที่เซอร์กิตบอกเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะต่อมาดูสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่2ถามว่า750มากกว่า500อยู่เท่าใดต้นกล้ายกมือก่อนใครเลยได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูก